0: นี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
1: ้
0: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
1: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูๆวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
0: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
1: ป.1
0: ถึงป.6
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี
0: ้
2: ม
0: ัน
2: จะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
1: เกาะแม่แน่นเลยนะคะ
3: อ
1: ัน
3: นี้คุณยายอุ้มอยู่
4: ค่ะ
3: อย
4: าก
3: เขาน้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
1: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
1: ้ค่ะ
3: ความอะไรถึงเหยียบบนเท้าคุณยายก็เอาเท้า
1: ขึ้นรีบเลย
3: เขาเอาจริงๆค่ะเนี่ยคนดอก
1: มันใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
5: ยายได้ทำ
3: แล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมาอ่ะยอมเดินบนเสือแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
5: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
3: แล้วหลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
6: ้นะเหยียบรองเท้าเลยไม่ต้องเอาหอยได้แม่เก่งแม
3: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่การสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะ

0: าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
1: ่แบบใหญ่ๆที
0: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
0: อมเดินบนทรายแล้ว
2: เดินบนทราย
3: โอ้เล่นน้ำ
4: สนุกเลยค่ะ
2: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
4: โอ้ดีจังเลย
5: ทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
4: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณครูหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณครูหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
0: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
4: ะ
0: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
4: กับสิ่
0: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
4: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
4: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
4: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
4: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้

0: รู้จริงๆ
1: ค่ะค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
2: ได้หลายอย่างนะคะตัวอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
1: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
2: ใช่
1: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
2: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
1: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
2: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
3: ใ
2: คือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
2: ใช่ะนะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
1: เกาะเหมือนแบบว่า
2: ใช่แน่นเลย
1: ไม่
2: ผ่อนเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
3: เราก็ใส่ใจอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
3: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
1: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
3: ค่ะก็ค่ะศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
3: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
3: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
3: ค่ะก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็

0: พลงนั้นนะคะซ้ำๆซ้ำ
1: ๆเพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเมื่อจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแ

0: คะ
1: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
0: ดีจังเลยค่ะ
1: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
0: ค่ะ3 4 5เดือน
1: ใช่
0: กว่าจะคว่ำ
1: คอเขาก็ตั้งเลย
0: พัฒนาการไวสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
0: ุ
1: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
0: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: อ
0: ยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้เนี่ยพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
1: พิสูจน์เวลาเขางองแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงองแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงองแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
1: ตะก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงองแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
2: หย
0: ุ
2: ด
0: หยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่หวงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
0: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
0: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่

0: คัญมาก
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
2: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของใครนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
6: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

้งวัน

าหาร

0: กันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกด้วยนะบ๊ายบาย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะไม่รู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ก็ไม่จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบเอ้ย
3: ได
2: ้ใครก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่
4: บ
5: อยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะ

0: ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
1: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
2: ฮะเข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
2: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
3: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
4: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เร็วเร็ว
5: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
3: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
4: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
3: เอ๊ะ
2: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
6: ท่านอาจารย์
4: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
4: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
4: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่เกล็กนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
4: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้าย วิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้าค่ะ
3: ท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
4: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำถาม
9: คำไทย
4: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
4: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
4: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
3: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
4: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
3: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหล่อน่ะ

0: ดี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิดดี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
1: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
0: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
1: โหฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหร
0: อฮ่าๆๆจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิดดี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิดดี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
1: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ
1: ้
5: าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็

0: ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันประกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: แม่จ๋า

0: อาจารย์สวัสดีจ้ะ
1: โอ้โห
2: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
0: ขอบใจนะทุกคน
2: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โห
5: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนๆมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
5: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
6: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
0: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
8: ไปกันเลย
2: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
2: ่ได้สิ
6: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
2: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
6: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
5: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
0: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำ กันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
0: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
6: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกสำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
6: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
5: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
0: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
5: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: สนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่ากิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเมื่อเรามาพบเจอกันเราจะทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถูกต้องเลยเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็ก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเมื่อเรานะคะพบเจอกันแล้วเด็กๆนะคะมีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆสามารถทำได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงที่โรงเรียนเวลาเด็กๆพบเจอคุณครูนะคะเด็กๆก็จะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากที่คุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการทักทายกันนะคะด้วยการไหว้แล้วก็การกล่าวสวัสดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆอยากรู้หรือยังเอ่ยว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาพูดคุยอะไรคะอยากรู้หรือยังคะไหนใครอยากรู้แล้วบ้างยกมือค่ะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆที่น่ารักของครูพัชทุกๆคนเลยพร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าสนทนากันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่เด็กๆชอบทำเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยนะคะที่เราค่ะได้ทำร่วมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการเล่นการฟังนิทานหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าหัวข้อที่คุณครูปลายทางกำหนดขึ้นมานั่นเองค่ะหรือว่าเรานะคะจะมาพูดคุยสนทนาในหัวข้อเดียวกันก็ได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีหน้าที่จะออกมาน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
2: เล่นสนามเด็กเล่นค่ะ
0: ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเอสนามเด็กเล่นของเราอยู่ตรงไหนนะลองชี้สิคะอยู่ตรงโน้นถูกต้องเลยแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยเล่นเล่นชอบเล่นอะไรคะ
2: เล่นสไลเดอร์ค่ะ
0: ชอบเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยจะเดินขึ้นสไลเดอร์หรือขึ้นกระดานลื่นต้องเดินขึ้นทางไหนคะ
2: บันไดค่ะ
0: ทางบันไดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาลงมาล่ะคะ
2: สไลเดอร์ค่ะ
0: ก็สไลเดอร์ลงมาหรือว่าลื่นตรงกระดานลื่นลงมาใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: น้องหมุยหมุยเล่นตอนไหนบ้างคะลูก
2: เล่นตอนกินข้าวค่ะ
0: อ๋อหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: อ๋อน้องหมุยหมุยบอกว่าน้องหมุยหมุยเคยเล่นหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นสนามเด็กเล่นแล้วน้องหมุยหมุยนะคะก็เล่นได้ถูกวิธีเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์ที่เด็กๆเรียกนะคะเด็กๆก็จะต้องเดินขึ้นทางบันไดนั่นเองถ้าเด็กๆเดินขึ้นตรงกระดานลื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจะเป็นยังไงลูกเดี๋ยวเด็กๆก็จะลื่นลงมาแล้วก็อาจจะเจ็บได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์เด็กๆก็ต้องเดินขึ้นบันไดให้ถูกวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่น้องเดมี่ค่ะเวลาที่น้องเดมี่อยู่ที่โรงเรียนน้องเดมี่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะชอบทำอะไรคะ
2: เล่นสไลเดอร
0: ์ชอบเล่นสไลเดอร์เหมือนกันเลยแล้วเวลาที่น้องเดมี่ไป
3: ไปเล่นสไลเดอร์น้องเดมี่เล่นกับใครคะ
2: เล่นกับเพื่อน
3: เล่นกับเพื่อนๆ น่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากชอบเล่นสไลเดอร์แล้วชอบเล่นอะไรอีกคะเวลาอยู่ที่โรงเรียนลูก
2: ชิงช้า
3: ชอบเล่นชิงช้ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าที่สนามเด็กเล่นของเราก็มีชิงช้าด้วยแล้วเราแกว่งแรงๆได้ไหมคะไม่ได้ต้องแกว่งแบบไหนลูก
2: ต้องแกว่งเบา
3: ๆต้องแกว่งเบาๆถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเหมือนกับที่น้องเดมี่บอกเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นชิงช้าเราก็จะต้องแกว่งเบาๆนั่นเองพอถ้าแกว่งแรงๆจะเป็นยังไงคะใช่บางครั้งชิงช้าของเด็กๆอาจจะไปโดนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็อาจจะบาดเจ็บก็ได้หรือว่าถ้าเด็กๆแกว่งแรงมากๆเด็กๆก็อาจจะตกชิงช้าได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเล่นก็ต้องแกว่งช้าๆนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็สามารถเล่นเครื่องเล่นสนามได้ถูกวิธีด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเอว่านอกจากที่เด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆจะได้เล่นสนามเด็กเล่นแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราได้ทำร่วมกันนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆเลยลูกยืนตัวตรงยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
3: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะเวลาที่น้องกีตาร์อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ชอบทำอะไรคะ
2: ชอบปั้นดินน้ำมัน
3: ชอบปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เราจะปั้นดินน้ำมันเราต้องหยิบอะไรมาบ้างคะ
2: แผ่นลมปั้นกระป๋องดินน้ำมัน
3: โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องเลยเวลาที่เราจะทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆก็จะต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วไปนั่งทำที่โต๊ะไหนคะอ๋อโต๊ะตรงนู้นก็คือโต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องเอาผลงานมาให้ใครดูลูก
2: เอาไปโพส
3: เอาไปให้ใครดูก่อนนะคะ
2: เอาเพื่อนก่อนเอาคุณครูให้ดู
3: อ๋อเอาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราเอาดินน้ำมันมาปั้นที่บนโต๊ะได้ไหมคะ
2: ได้
3: ได้หรอถ้าเอามาปั้นบนโต๊ะได้ไหมคะ
2: ได
3: ้ได้ไหมลูก
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเราจะเป็นยังไงลูก
2: เป็นสี
3: ถูกต้องเลยก็จะติดสีดินน้ำมันใช่ไหมคะก็จะเป็นสีเลยเวลาที่เล่นต้องเอาไปเล่นบนไหนลูกบนแผ่นอะไรนะที่หนูบอก
2: แผ่นรองปั้น
3: ที่แผ่นรองปั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้กล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กนะเด็กๆมีกล่องนมของตัวเองหรือยังคะถือกล่องนมของตัวเองเลยนะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้น้องสแตมมีกล่องนมกล่องใหญ่หรือยังครับถือกล่องใหญ่ๆไว้เลยคุณครูพัชขอมอบให้น้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ยืนตัวตรงเลยครับน้องบาสิตชื่อน้องอะไรครับ
4: บาสิตครับ
3: น้องบาสิตครับน้องบาสิตครับเวลาที่ทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสิตชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
2: สไลเดอร์
3: ชอบอะไรนะครับ
2: สไลเดอร์
3: ชอบเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกน้องบาสิตไปเล่นได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าทำไมลูก
2: ต้องเล่นบันได
3: เพราะว่าถ้าไปเล่นตอนที่สนามเด็กเล่นเปียกจะเป็นยังไงลูก
2: จะล้มบาดเจ็บ
3: จะล้มบาดเจ็บยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาซิดหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากสนามเด็กเล่นของเราค่ะเปียกนะคะของเล่นของเราก็อาจจะลื่นได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าสนามเด็กเล่นเปียกไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆก็ต้องมีผ้ามาเช็ดหรือว่ารอให้สนามเด็กเล่นแห้งก่อนเด็กๆถึงจะเล่นได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูหูอยู่ตรงไหนนะแตะกันถูกหรือเปล่าเอ่ยเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางบนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องพี่เทียงครับ
3: ชื่อน้องสแตมครับน้องสแตมครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบทำกิจกรรมอะไรลูกชอบทำอะไรครับ
2: ชอบเล่นรถ
3: ชอบเล่นรถเอ๊รถอยู่ที่มุมไหนมุมที่มีรถของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนู้นคือมุมอะไรลูก
2: ม
3: ุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะมุมที่มีรถวางอยู่ก็คือมุมบล็อกนั่นเองน้องสแตมชอบเข้าไปเล่นใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาต้องทำยังไงลูก
2: เก็บของเล่น
3: ต้องเก็บของเล่นน้องสแตมช่วยคุณครูเก็บได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าเวลาที่น้องสแตมอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบเล่นรถใช่ไหมคะอยู่ที่มุมไหนนะคะมุมบล็อกถูกต้องเลยแล้วเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องช่วยกันทำไมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วใครดีนะไหนใครยกมือบ้างนะน้องบาสครับ

0: น้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับเวลาที่น้องบาสอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
2: เล่นมุม
0: เล่นมุมมุมไหนที่น้องบาสชอบเล่นครับมุมบล็อกใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: น้องบาสชอบต่อบล็อกเป็นอะไรลูก
2: ต่อบล็อกเป็นงู
0: ต่อบล็อกเป็นงูเอ๊งูตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
2: ตัวใหญ
0: ่อ๋อต่อบล็อกเป็นงูตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากต่อบล็อกเป็นงูแล้วน้องบาสเคยต่อบล็อกเป็นอะไรอีกลูก
2: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าน้องบาสชอบเข้าไปเล่นที่มุมบล็อกนะคะแล้วก็ต่อบล็อกหรือว่าไม้บล็อกของเรานะคะเป็นสิ่งต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าบ้านนั่นเองแต่ว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงครับ
2: เก็บ
0: เก็บอะไรลูก
2: เก็บของเล่น
0: จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เด็กๆค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูกสังเกตที่ป้ายเปิดปิดของคุณครูถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีเขียวแสดงว่าเปิดหรือปิดคะ
3: เป
0: ิ
3: ด
0: เปิดเข้าเล่นได้ไหมคะ
3: ได
0: ้แต่ว่าถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีแดงล่ะคะเล่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าคุณครูปิดใช่ไหมเอ่ยเวลาที่เด็กๆนะคะจะเข้าเล่นตามมุมเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตป้ายเปิดปิดของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชอบทำเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเอเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปของเราแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆของคุณครูพัดรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้รู้จักนะคะกับเครื่องให้จังหวะของดอในวันนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่มือของคุณครูพัดมีอะไรอยู่เอ่ย
1: กล
0: ับมือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะจดจำเครื่องให้จังหวะของเราได้แล้วนะคะเพราะว่านี่ก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆเดี๋ยวฟังจังหวะต่อไปนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งเลยเด็กๆอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรลูกระมัดระวังโต๊ะระวังอะไรอีกคะเก้าอี้แล้วก็ระวังใครด้วยเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง5เด็กๆจะต้องมีพื้นที่ของตนเองแล้วโอเคไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 34 5อุ๊ยหยุดหาพื้นที่เลยค่ะใครยังตัวชิดติดกับเพื่อนนะคุณครูพัดขออนุญาตนะคะขยับออกมาลูกมาจะได้ไม่ชิดติดกับเพื่อนนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมเอ่ยฟังจังหวะด้วยนะคะอยู่กับที่ก่อนนะคะลูกอยู่กับที่ก่อนค่ะสังว่าหยุดแล้วค่ะอุ๊ยมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยหยุดนิ่งนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะเด็กๆค่ะเรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังจังหวะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องการน้องการทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันพร้อมไหมคะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แล้วนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคานก็ได้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งแล้วบ้างนะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรคะท่าอะไรนะลูก
1: ท่านก
0: ท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องขนุนน้องขนุนทำท่าอะไรครับท่าอะไรครับแมงมุมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขนุนบอกว่าทำท่าแมงมุมเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมเอ่ยฟังจังหวะนะคะระวังค่ะลูกอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆมานั่งที่ของตนเองก่อนค่ะเด็กๆมานั่งที่ก่อนนะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งที่หรือยังเอ่ยนั่งที่กันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังให้เด็กๆทำยังไงนะตั้งใจฟังแล้วเด็กๆลองคิดนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆจะทำท่าทางประกอบเพลงแบบไหนดีพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเดี๋ยวคุณครูพัชจะร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆลองคิดหรือว่าลองจินตนาการดูนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราพร้อมไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะให้เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยอยู่กับที่ของตนเองได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางกันต่อเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเอ๋หรือว่าเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบดีไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป เป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานารุ่นมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางประกอบเพลงนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยถ้าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่รู้สึกสบายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันเด็กๆผู้หญิงระวังด้วยนะคะเวลานั่งนะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะน้องกีตาร์ลูกนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังนาภาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งที่กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพเด็กที่กำลังทำท่าแข็งแรงใช่ไหมคะเป็นหน่วยอะไรลูกอ๋อเด็กๆบอกเอ๊ะหรือว่าเป็นหน่วยกินข้าวนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาชี้ให้เด็กๆได้ดูกันค่ะแล้วให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์ก่อนนะคะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารมีประโยชน์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัดนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากพร้อมไหมเอ่ยเพลงอาหารดีมีประโยชน์ค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเด็กๆคะเพลงนี้นะคะคุณครูพัดคิดว่าเด็กๆนะคะจะต้องเคยฟังแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเรานะคะก็ได้ทำท่าทางประกอบเพลงนี้ไปแล้วหรือว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองเด็กๆคะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: อาหารที่มีประโยชน์หรือว่าก็จะแข็งแรง
0: เป็นเพลงเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะที่กินเข้าไปหรือว่ารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะเป็นไงลูกร่างกายก็จะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็มีอาหารที่หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าอาหารที่ควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีตัวอย่างของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรรับประทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกเลยค่ะว่าอาหารที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะคืออะไรพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
2: ขนมปัง
0: คืออะไรคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกของเราเลยค่ะอย่างแรกของเราเลยนะคะคืออะไรคะคือนมถูกต้องเลยวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆก็ไปดื่มนมกันมาแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือนมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆนะคะดื่มนมค่ะร่างกายของเด็กๆก็จะได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนี่คืออะไรนะคะ
1: นม
0: นมก็เป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรที่จะดื่มนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะ
1: ขนมปัง
0: คืออะไรเอ่ย

0: คือขนมปังถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมปังนั่นเองไหนมีใครเคยกินขนมปังบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยกินหรือว่าเคยรับประทานขนมปังนั่นเองค่ะขนมปังนะคะก็เป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยที่เด็กๆนะคะควรรับประทานค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานขนมปังนะคะร่างกายของเด็กๆค่ะก็จะได้รับพลังงานนั่นเองเด็กๆก็จะมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะนี่คืออะไรนะคะ
1: ขนมป
0: ังขนมปังถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูอาหารอย่างต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะซึ่งเป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองค่ะคืออะไรนะต่อมาคืออะไรคะคือแอปเปิ้ลใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆคะแล้วแอปเปิ้ลที่คุณครูถืออยู่มีสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลสีแดงนั่นเองแต่ว่าแอปเปิ้ลนะคะก็จะมีสีเขียวด้วยมีใครเคยเห็นบ้างคะมีเด็กๆหลายคนที่เคยเห็นใช่ไหมคะนี่ก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งแอปเปิ้ลนะคะคือผลไม้นั่นเองเด็กๆคิดว่าผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆไหมคะมีประโยชน์แสดงว่าแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัฒน์นะคะนำอะไรมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ักถูกต้องเลยที่คุณครูถืออยู่นะคะก็คือผักนั่นเองแต่ว่าผักชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะโอ้โหเสียงใครตอบมาคะอ๋อได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่านี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองถูกต้องเลยค่ะผักชนิดนี้ที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะก็คือกะหล่ำปีค่ะเด็กๆพูดตามนะกะหล่ำปีอีกหนึ่งรอบค่ะกะหล่ำปีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองซึ่งกะหล่ำปีนะคะก็เป็นผักเด็กๆควรรับประทานผักไหมคะควรรับประทานถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานผักนะคะผักก็จะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าในตะกร้าที่คุณครูเตรียมมาที่เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเหลืออะไรอยู่นะเหลือผักอีกหนึ่งชนิดใช่ไหมคะอันนี้หรือเปล่านะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือที่คุณครูพัดถืออยู่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ
0: ักถูกต้องเลยค่ะโดยผักที่คุณครูถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่ากรีนโอ๊กค่ะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยมีเด็กๆเคยเห็นหลายคนเลยแล้วมีใครเคยรับประทานบ้างคะแสดงว่าเด็กๆนะคะเคยเห็นแล้วก็เคยรับประทานผักชนิดนี้กันใช่ไหมคะนั่นก็คือกรีนโอ๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าผักเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมลูกควรรับประทานมีเด็กๆคนไหนที่รับประทานผักเก่งบ้างคะยกมือค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดสังเกตนะคะว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะสามารถรับประทานผักกันได้หลายคนเลยโดยเฉพาะน้องสแตมค่ะน้องสแตมรับประทานผักเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัดสังเกตเห็นว่าเวลาที่น้องสแตมรับประทานอาหารกลางวันนะคะน้องสแตมก็รับประทานผักแล้วก็รับประทานข้าวได้หมดจานเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือไข่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่ค่ะที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าไข่ไก่ที่คุณครูนำมานำไปทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างคะ
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มเอาไปทำอะไรอีกได้คะ
1: ไข
0: ่
1: ดาว
0: ไข่ดาวอะไรอีกลูก
1: ไข่เจ
0: ีย
1: ว
0: ไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าไข่ไก่ของเราค่ะสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานไข่ด้วยเพราะว่าไข่นะคะก็จะให้โปรตีนกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของ

0: ของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรรับประทานนั่นเองเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถ้าเด็กๆรับประทานร่างกายของเด็กๆจะเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะแต่ว่านอกจากอาหารที่เด็กๆควรรับประทานแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะก็มีตัวอย่างของอาหารที่ไม่ควรรับประทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกรอบนึงค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองถ้าเด็กๆรับประทานบ่อยๆดีไหมคะดีไหมคะไม่ดีถ้าเด็กๆรับประทานบ่อยๆก็จะไม่ดีนั่นเองเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆท้องอืดได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีอาหารอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะขนมขบเคี้ยวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองเด็กๆรับประทานบ่อยดีไหมคะไม่ดีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรนะคืออะไรคะลูกอมหรือว่าอมยิ้มเหมือนที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือลูกอมนั่นเองค่ะมีใครเคยรับประทานบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่อาจจะเคยรับประทานหรือว่าเคยอมยิ้มหรือว่าลูกอมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานไปแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมแปรงอะไรลูกแปรงฟันเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆจะเป็นยังไงคะ
1: ก็จะปวดฟันก็ไม่ห้ามเอาท่อนฟัน
0: โอ้
1: ก็ร้องเจ็บ
0: ถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันเด็กๆก็จะเจ็บอะไรคะ
1: เจ
0: ็บฟันฟันผุต้องไปหาใครลูกไปหาคุณหมอถูกต้องเลยเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆรับประทานเด็กๆก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าต้องอะไรลูกต้องแปรงฟันถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปเลยที่เรานะคะไม่ควรรับประทานนะคะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือน้ำอัดลมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆดื่มบ่อยๆเด็กๆก็จะ
1: ปวดท
0: ้องเด็กๆควรดื่มไหมคะควรดื่มไหมลูกไม่ควรดื่มเพราะว่าน้ำอัดลมนะคะถ้าเด็กๆดื่มไปเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเด็กๆก็จะปวดท้องหรือว่าแสบท้องนั่นเองเด็กๆก็ไม่ควรที่จะรับประทานหรือว่าดื่มน้ำอัดลมนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างค่ะของอาหารที่เด็กๆนะคะไม่ควรรับประทานนั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารค่ะมีหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกรับประทานเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์คะ
1: ม
0: ีประโยชน์เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆจะเป็นยังไงลูก
1: แข็ง
0: แรงแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆอาจจะฟันผุหรือว่าปวดท้องได้เด็กๆสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่ารับประทานน้อยๆเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาการเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและไม่ควรรับประทานค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยเด็กๆลองสังเกตที่บอร์ดของคุณครูค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีบอร์ดมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะให้เด็กๆสังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะจะมีคำเขียนว่าอาหารที่ควรรับประทานเด็กๆลองสังเกตดูค่ะหน้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเป็นหน้าทำอะไรอยู่คะ ทำหน้ายิ้มมีความสุขใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณครูมีคำนะคะเขียนว่าอาหารที่ไม่

0: หยิบภาพไหนแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานต้องไปอยู่ที่ฝั่งไหนคะฝั่งหน้าไหนฝั่งหน้ายิ้มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆนำมาติดที่ไหนลูกที่หน้าอะไรคะที่หน้าร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับน้องออโต้หยิบอาหารขึ้นมาหนึ่งภาพเลยภาพไหนก็ได้ครับหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยลูกภาพที่น้องออโต้เลือกมาคือภาพอะไรครับ
1: น
0: ้ำอัดลมถูกต้องเลยค่ะไหนถือให้เพื่อนๆดูสิคะภาพนี้ก็คือภาพน้ำอัดลมนั่นเองเด็กๆคิดว่าควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานคะเอ๋ไหนลองออโต้ลองเอาไปติดสิครับว่าจะต้องติดที่ฝั่งไหนลองออโต้ติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือน้องไมค์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์ค่ะเลือกรูปภาพหนึ่งรูปค่ะเอารูปไหนก็ได้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเอาให้เพื่อนๆดูก่อนลูกไหนลองให้เพื่อนๆดูก่อนสิคะภาพที่น้องไมค์ถือเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพผักนั่นก็คือบล็อกโคลี่นั่นเองเด็กๆคิดว่าควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหนเอาไปติดที่ฝั่งไหนคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องไมค์หน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอต้อนแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหยิบภาพไหนให้เพื่อนดูได้นะคะเอาภาพไหนนี่คะ
4: ชอบน้องแมวค่ะ
0: หันหน้าไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะว่าน้องเลือกภาพอะไรเด็กๆค่ะลองดูสิคะที่น้องอองฟองถือคือภาพอะไรคะคือภาพนมใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพนมนั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรดื่มนมไหมคะควรดื่มเอ๊แล้วนมต้องไปติดตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินเลือกภาพมาหนึ่งภาพครับหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยครับน้องมาตินเด็กๆลองดูสิคะน้องมาตินเลือกเป็นภาพอะไรมาคะภาพอะไรลูกภาพส้มถูกต้องเลยซึ่งส้มนะคะก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะน้องมาตินคิดว่าเราควรรับประทานส้มไหมคะควรแล้วเราต้องติดที่ตรงไหนนะลองดูสิครับอุ๊ยควรรับประทานต้องอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้ายิ้มไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนนะน้องมาตินหยิบส้มใหม่ครับส้มควรรับประทานต้องอยู่ที่ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะ มาเลยค่ะ

0: เลือกมาหนึ่งภาพค่ะเอาภาพไหนดีคะหยิบมาได้เลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยอันน้องขนมหวานถือให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะ
1: ภาพปลาค่ะ
0: ภาพปลาถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพปลานั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานปลาไหมคะควรเอ๊ต้องติดที่ตรงไหนคะน้องขนมหวานติดได้เลยค่ะน้องขนมหวานติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะได้แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้น้องกวินครับมาครับน้องกวินหยิบหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูก่อนครับเด็กๆลองดูภาพที่น้องกวินเลือกค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพเฟรนช์ฟรายถูกต้องเลยเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานเฟรนช์ฟรายไหมคะ
2: ไม่
0: ควรต้องอยู่ที่ภาพไหนคะต้องอยู่ที่อันไหนลูกชี้ถูกต้องเลยค่ะน้องกวินชี้แล้วก็ติดได้ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะคุณครูพัชคะตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะ
3: ค่ะ
0: เอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือ
3: ค
4: ่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกมาหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะภาพที่น้องถือคือภาพอะไรคะลูกอมหรือว่าอมยิ้มเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะแล้วเราควรรับประทานไหมคะ
5: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่ควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องหมุยหมุยเลยค่ะตัวแทนคนต่อไปค่ะเอามือไว้ที่ตาก่อนน้องบาสครับน้องบาสเอาภาพไหนดีครับหันหน้าไปหาเพื่อนเลยหันรูปภาพไปให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นภาพอะไรคะขนมขบเขียวนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพขนมขบเขียวเราควรรับประทานไหมคะต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าไม่ควรรับประทานต้องไว้ตรงไหนลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปค่ะน้องกันค่ะเชิญค่ะน้องกันเลือกภาพไหนคะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพที่น้องกันถือคือภาพอะไรคะ
6: ไข่
0: ภาพไข่นั่นเองซึ่งก็คือไข่ไก่นะคะเราควรรับประทานไข่ไหมคะควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าควรรับประทานต้องอยู่ตรงไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวคุณครูพัชช่วยน้องกันคะไข่เราควรรับประทานต้องอยู่หน้ายิ้มอยู่ตรงไหนนะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องมีอาค่ะหยิบเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องไปติดตรงไหนคะควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานลูกไม่ควรใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ใช่ไหมเอ่ยว่าภาพที่เด็กๆเลือกเป็นภาพอาหารอะไรและเด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นอาหารที่ควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่

ควรรับประทานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

ังร้ายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าแมงมุมลายกันเลยค่ะเอาแมงมุมกอบไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเตรียมความพร้อมในการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูพัฒน์บอกไปเลยว่ามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะคืออะไรคะใช่หรือเปล่าเอ่ยกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้สีน้ำด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็ควรใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันนะคะว่าคืออะไรค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกระดาษเป็นคืออะไรลูกนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองเด็กพูดตามคุณครูค่ะแผ่นรองนุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาทำนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำของคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูนะคะใส่ลงไปที่ฟองน้ำนั่นเองนี่นะคะก็คือสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีฟองน้ำแล้วก็มีสีน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะมีสีน้ำใช่ไหมคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองแล้วก็มีฟองน้ำอยู่ด้วยนะคะเด็กๆ เพราะว่าเรานะคะจะให้เด็กๆใช้ในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ้า
0: ผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็นำผ้าไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำให้กับเด็กๆได้ดูเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มเลยค่ะคุณครูก็จะวางลงไปแบบนี้เลยแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้นิ้วมือของคุณครูพัดค่ะในการกดลงไปนะคะที่ฟองน้ำค่ะนี่เลยนะคะใช้นิ้วมือกดลงไปที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆสังเกตดูนะคะที่นิ้วมือของคุณครูพัดมีสีอะไรอยู่คะมีสีแดงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำไปพิมพ์ลงไปบนกระดาษเลยค่ะนี่เลยแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นิ้วมือของคุณครูพัดเลอะสีแดงแล้วคุณครูพัดนำไปกดลงไปที่สีเหลืองได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆสามารถเปลี่ยนนิ้วมือได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กๆจะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งเหมือนเดิมเด็กๆก็ต้องเช็ดทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วอะไรนะนิ้วอะไรคะนิ้วอะไรคะนิ้วชี้ถูกต้องเลยคุณครูพัดเปลี่ยนมาใช้นิ้วชี้นะคุณครูพัดก็จะกดลงไปบนฟองน้ำค่ะ ตอนนี้นิ้วคุณครูพัดเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะที่นิ้วชี้ของคุณครูเป็นสีเหลืองคุณครูพัดก็จะกดลงไปหรือว่าพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรค่ะอุ๊ยคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรนะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัดค่ะอ๋อมีน้องหมุยหมุยบอกว่าเอ๊ะคุณครูพัดทำเป็นเก้าอี้หรือเปล่านะมีเด็กๆคนไหนคิดว่าเหมือนกับอะไรอีกคะ
1: ม้า
0: อ๋อเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นม้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นยีราฟใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆได้นะคะแต่ว่าที่คุณครูพัดพิมพ์ภาพออกมานะคะคุณครูพัดทำเป็นยีราฟคอยาวค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราใช้อะไรคะใช้สีน้ำเสร็จแล้วเราจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใช้ผ้าในการเช็ดทำความสะอาดมือของเด็กๆด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปล้างมือนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสาธิตกิจกรรมที่3ของเรานะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะในวันนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆสนใจได้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงลูกต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้คุณครูเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมป้านเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะกลับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะเชิญเลย

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันได้ค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์สิของใครลูกน้องไม้เชิญค่ะน้องไม้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องไม้ขาน้องไม้วาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
1: เป็นคนเดินออกไปเล่น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าวาดเป็นคนกำลังออกไปเล่นนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวน้องไม้ฝากผลงานไว้ที่คุณครูพัฒน์ก่อนนะคะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมได้นะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นอะไรคะได้เล่นตามมุม

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆยกหนวดหมึกของเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้แขนของเด็กๆกลายเป็นหนวดหมึกแล้วนะพร้อมไหมคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบเลยนะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมนะคะจัดหมวดหมู่ค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพบนเกมการศึกษาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพแรกของคุณครูเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพแก้วน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพถ้วยนั่นเองถูกต้องค่ะถ้วยหรือว่าชามนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคืออะไรคะช้อนถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพช้อนนั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะสำหรับภาพที่เหลือนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยเพราะว่าภาพที่เหลือนะคะก็จะมีภาพช้อนภาพแก้วแล้วก็ภาพซ่อมเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะวางกระจายไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาจัดหมวดหมู่กันค่ะเอเด็กๆคะอยากจัดหมวดหมู่อะไรดีคะเป็นภาพไหนดีคะภาพแก้วได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแก้วขึ้นมาค่ะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ต้องมาสังเกตภาพที่เหลือค่ะว่าภาพที่เหลือมีภาพแก้วอยู่อีกบ้างหรือเปล่า มีอยู่ไหมคะมีอยู่คุณครูพัดก็จะหยิบไปอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพแก้วของคุณครูพัดหมดหรือยังคะยังอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ไหมคะใช่คุณครูพัดก็จีบมาเลยค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะนำไปจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเด็กลองสังเกตภาพที่เหลือค่ะภาพแก้วของเราหมดแล้วหรือยังคะหมดแล้วถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพช้อนได้เลยค่ะเอช้อนอยู่ไหนนะนี่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนค่ะออกมาช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะไหนลองมองสิคะว่ายังมีภาพช้อนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ตรงไหนคะนำไปวางได้เลยค่ะลองมองจากภาพที่เหลือสิยังเหลือภาพช้อนไหมคะเอามาวางได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยนะหันให้ด้านเดียวกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะ

ต้องปรบมือให้น้องยาลินดาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้นะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะยกมือถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยในการเล่นค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำตะกร้ามาไว้ที่ไหนคะมาไว้ที่มุมเกมการศึกษาแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบเกมการศึกษาในตะกร้าใหม่ไปเล่นได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่เรานั่งให้เรียบร้อยได้เลยค่ะน้องมาด้านนี้ได้เลยลูกน้องมาเอาเก้าอี้ไว้ด้านนี้ได้เลย

าตุต่อไปมีอะไรบ้างคะไหนลองดูซิเอามากระจายไว้เลยช่วยกันกระจายค่ะเอามาวางตรงนี้ลูกช้อนถ้าช้อนต้องวางแถวใหม่ใช่ไหมคะอ่ะมาวางแถวใหม่เลยแล้วลองดูสิคะว่าภาพที่เหลือมีภาพช้อนอีกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ลองดูซิไหนลองเอากระจายให้หมดเลยเอากระจายให้หมดเลยค่ะน้องขนุนภาพอะไรนะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เอาออกไปก่อนครับเอาภาพนี้ออกไปก่อนลูกน้องสแตมเอานี้ออกไปก่อนเอาภาพเอานี้ออกไปก่อนครับถูกต้องเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเราจะเอาภาพอะไรดีคะตอนนี้มีส้อมแล้วช้อนแล้วเหลือภาพอะไรไหนลองดูสิคะ

0: มาวางเลยน้องบาสให้เพื่อนช่วยได้นะนี่ไหมคะเราจะยังไม่วางชิดติดกันเราเป็นระยะนิดนึงมาวางต่อเลยค่ะมาวางตัวนี้ลูกมาวางด้านนี้เลยเป็นระยะนิดนึงถูกต้องไหมคะมีภาพอะไรบ้างลูกส้มอันนี้ล่ะช้อนอะไรคะถ้วยหรือว่าชามแล้วอันนี้นะคะแก้วน้ำถูกต้องเลยวางเบาๆนะวางเบาๆอยู่เบาๆลูกให้วางเลยเก่งมากครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนใครเนี่ย
1: แก้ม
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก็บให้เสร็จ

เอาภาพต่อไปเลยค่ะภาพเลยค่ะอ่ะมาวางตรงนี้เลยเอาเช่นกันวางขยับมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะไหนลองดูซิภาพโจ๊กอยู่ไหนคะภาพโจ๊กอยู่ไหนอ่ะกวินเอามาวางเลยลูกเอาวางหมุนด้านถูกต้องเอาวางชิดติดกันลองภาพต่อไปเลยค่ะไข่เจียวอยู่ไหนอีกนะแล้วจะหมุนด้านนี้ค่ะต่อไปค่ะอะไรคะอยู่ไหนลูกมาวางเลย

วางได้เลยภาพนี้คืออะไรคะวงกลมใช่ไหมขยับมาตรงนี้ดูน่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาภาพต่อไปเลยค่ะต่อไปอะไรดีคะเอามาวางเลยครับเอามาวางได้เลยขยับโอ้ยเวลายาให้คุณครูนิดนึงเวลายานิดนึงอ่ะโอเคน้องขนุนเอาไปวางกับเพื่อนเลยน้องขนุนหยิบไปวางกับเพื่อนน้องขนุนหยิบแล้วเอาไปวางกับเพื่อนวางด้านนี้ใช่ครับขนุนลูกถูกต้องเลยต่อมาค่ะเว้นระยะถูกต้องอีกนิดนึงทำเหมือนกันไหมเอาชิดติดกันชิดติดกันถูกต้องมีรูปอะไรบ้างคะอะไรห้าเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่อะไร

ต้องเลยพับต่อไปอะไรคะเราต้องวางจานข้าวผัดให้เหมือนกันด้วยเห็นไหมคะผักอันนี้อยู่ตรงนี้เราดูซิเหมือนกันเปล่าเหมือนภาพไม่เป็นภาพเลยค่ะแก้มใส่ก็ได้ค่ะช่วยคุณพัดหนุนภาพให้เหมือนกันหน่อยเห็นไหมเหมือนกันหนุนภาพให้คุณพัดหน่อย

บะหมี่อะไรลูกข้าวผัดไก่ไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะเก็บเบาๆลูกช่วยกัน

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะก็จะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะแล้วก็ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆค่ะเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะโดยเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจัดบทหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเลยนะคะมีทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรานะคะควรที่จะรับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเราในวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเด็กๆก็จะเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เด็กๆนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะและกิจกรรมที่5ของเราค่ะก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะเกมอะไรนะคะเกมการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันครบทุกคนเลยคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมา
1: ร้องเพลงบ๊ายบาย
0: มาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

สดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยนะบ๊ายบายค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะ
5: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: ดี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพ

0: นิทด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋า

0: เต้มีสระเอหรือสระแอกันนะเต้มีสระเอ
1: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
0: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมาก
3: นะแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้งอย่างเงี้ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยป้อมอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงเป็นไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอ่ะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอ่ะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่ใช่คุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอ่ะอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดว่าโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลย
6: เ
0: ร็
6: วเร็ว
0: เป็นไงเจ๊
4: อ้าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูอิงไม่ต้องเกรงใจน
6: ะ
5: ถ้าหนูกลับบ้านในตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500แล้วคือ500โอเค
4: โมไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงายอิงลาก่อนนะคะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลย
2: เฮ้ยนี่มันบ้านผมอะ
0: แม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองอันนี้แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ึบไปต่อดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหลูกนี้
2: อะไรกัน
3: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดเลย
0: คุณหมอ
3: โอ๊ย
0: หมอ
3: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
3: ฮะหน้าแดงเหรอไม่อ๋อ

0: เฮ้ยมันร้อนเนาะ
1: ใช่ครับร้อนครับเจ๊ผมเชื่อน้องผม
2: ครับ
3: พี่เวียนมาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
3: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
2: เหรออ ื
3: ม
2: ใช่ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
1: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
4: โอ้ยโ
2: อ้ยเสียงน่าจะไปฟังดูแปลกๆครับ
3: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
1: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
4: โอ้ย
3: นั่นไงโ
1: อ้คุณอิงจะทำอะไรครับ
3: โทรแจ้งตำรวจไง
1: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
2: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
1: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมจัดการคนเดียวได้ครับผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือบ่ากว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบ
2: นั้นนะ
1: ตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
3: เหรอคะ
2: ครับ
1: ไปดีกว่าครับหมอนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
2: ครับครับ
1: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
2: เฮ้ย
4: ขับไปเลยเร็วขับไปเลยเร็ว
5: โอ้ย
1: เฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยฉันพูดไม่คิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
1: เป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
1: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
1: โอ้แต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนมั้ยอ่ะ
1: น้องหลักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้หลักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ช่วย
1: โรคจิตเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
2: ฮะ
1: จะใช่ครับป้องครับ
3: ป้องป้อง
2: โถเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
6: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
2: ครับ
6: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
2: ครับ
7: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
3: อ๋อขอบคุณครับ
7: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
6: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
2: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
7: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
2: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
3: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
6: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
1: เฮ้ยสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีโจ
3: โจมาได้ยังไงเนี่ย
7: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
3: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
7: มาพอดีเลยครับพี่ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
8: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
7: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
8: อาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
7: ่แล้วอย่างนี้

0: ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
1: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2อันไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
1: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
2: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้สูงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
0: โอเคได้ลองท่าแรกก่อนดีกว่า
1: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
0: หันหน้าเข้า
1: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
3: เฮ้ยเฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
2: คนละข้างกัน
3: อ้าว
2: ข
3: อลืม
2: ทำน้อง
4: ผมอยากทำด้วยเลยอะค่ะ
1: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปปุบเข้าเหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
0: ครับผม
1: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้เจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
4: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
5: ลองแล้วปวดแขนสิโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
6: ไหวไหมลองทำสิ
5: ไม่ไหวแล้ว
6: โอ๊ย
1: ครับสวัสดีครับโซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับอย่างนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
7: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
1: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
7: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงเอาต่อหม้อก็ได้พี่
1: เนี่ยครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
7: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
1: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
7: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
1: พังผืดพังพอนี่เป็นตัว
7: เราจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
1: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่างนี้เลย
7: อ๋อไปอย่างนี้ได้
1: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
7: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
1: คนนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติว่าพี่เคยเป็นกำแพงผม
7: ครับ
1: ผมอาจจะค่อยๆยก
4: ผมลุกอะผมลุกอะ
1: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
7: ้
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
7: อันนี้คือไม่มีกำแพง
1: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
2: ต้องขยับนิ้วไหม
1: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
2: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
1: ใช่แล้วครับ
2: ที่อาศัย
1: ใช่ก็ตึงมาก

0: ก็ค้างไว้ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะแล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
1: ้
0: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
1: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
1: ครับ
0: โอเคแล้ว
1: ก็ทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3เลยครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
2: กล้ามเนื้อเรามันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
1: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
2: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
2: มาใหม่ๆ
0: ใช่ใช่แล้วครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้มันหมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
2: อยู
0: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับอัน
1: นี้คืออันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่แบบขยับไม่ได้จน
1: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
1: 3เดือนที่ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ
1: ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
2: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
1: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยนะหาเพื่อนเปี้ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี้
1: ตรงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนหลายติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้ง2ข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
2: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหลติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่2ได้เท่านี้อาทิตย์ที่3ได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหลมันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
1: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
1: ่เหมือนเรามีกำแพง
0: ใช่ไหมใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
1: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี้พี
1: ่ไม่อย่างนี
0: ้ค่อยๆไต่ขึ้นมาเน้นแ
1: ขนโอ้โหบอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
1: ก
0: ็ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหลติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
1: ผมรั้งหน่อยๆ
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
1: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
1: ครับ
0: จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกครับ3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหลติด
1: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
2: มีความรู้สึกนะ
1: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
1: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือเ
2: ตือนรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับเหลือสองท่านะตอนนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
1: ประสานมือใช่ไหม
0: มือไขว้ไว้ด้านหลัง
2: ประสาน
0: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
1: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
1: นานไหมพี่โจ๊ก
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เองทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะมือเคยวิ่ง
0: หนึ่งสองสามค่อยค่อยค่อยคลายค่อยค่อยคลาย
1: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าช้า
0: ค่อยค่อยคลายลงช้าแล้วก็ปล่อยมา
2: โอเคสิบ
0: ใช่แล้วสักสิบที
2: สิบแล้ว
0: สิบวินาที ไม่ได้10ที
1: เหมือนลมมันเดิน
2: ใช่มันบึ้ม
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่4นะครับ
1: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
1: มันวูบไปแล้วดีๆๆ
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่4นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกมั้ย
1: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมา

0: ไปเลยฟรีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
1: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจนรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่แล้ว
2: ตอนนี้นับ1ถึง
0: นับ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
3: ไหนไปไปไปตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเนี่ย
3: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นเล่นแบบสมมตินี่ข้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วถ้า10วิแล้วเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยปล่อยปล่อยตัวประกันก่อน
3: แล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
3: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
3: ดันยังไม่ออกไป
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
1: โอ้โหเริ่มวาบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
1: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
2: ครับ
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับย่างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
3: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
2: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
3: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
3: ท่านี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี
1: ่
0: ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ3ถึง4เซตต่อท่าก็ได
1: ้ผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะเออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
1: ่คนแต่งหน้าบนนะพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าไปอยู่ในหลุมหมดเยอะแยะเจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
4: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
4: เซลนะเนี่ย
5: ขอบคุณนะสำหรับข้อมันมันเกิด
6: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าชอบไหม
5: ชอบผมฟันเหร
6: อหมายถึงว่าชอบเป่าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
5: ค่ะไปเป่าเค้กกันเป่าเค้กกันนะคะ
6: ไปเปิดเชิญครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยฉันไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
7: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
8: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
7: ยั่วประสาทจังเลย
9: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: ื่นชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
1: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
0: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
2: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
3: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
3: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่

0: กล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
2: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
3: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
3: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

0: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรวบรวมสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ว่าสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
0: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได
1: ้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้าง

0: ไป
1: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
0: ทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อะชายชายทดสอบทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่โลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: ูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่
2: ๆไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่
2: ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
3: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างอ่างมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามและน้องก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 9:25 นวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
1: อีกหนึ่งความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ย้อนรำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่า ได้รับการประสานจากกองงานในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่นราธิวาสแล้วพระองค์ก็มาจริงอันนี้นี่เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานนราธิวาสนะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่นราธิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆอ่ะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอ่ะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความตั้งใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
1: เนื้อคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสมเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคสพร้อมลายพระหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงานเสมอมา
2: เห็นรูปท่านทุกครั้งอ่ะผมก็จะโชว์ขึ้น Facebook ทุกครั้งเลยมันเป็น

0: หลายมากเลยวันนี้พอได้รู้พระองค์สิ้นพระชนไปผมก็อยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมอยากบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์นะที่ได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จแล้วผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะหมดลมหายใจนะแล้วตระกูลผมนะยังบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาพระองค์ส่งสกสมาให้ได้เห็นภาพพ่อภรรยาผมได้เข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยกลับมาเล่าชั่วลูกชั่วหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่เสด็จสวรรคตอะไรครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับพ่อก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระ

0: เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่ครับพระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินมั้ยมีชาวบ้านจะมีอะไรกินมั้ยพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: แกสลิดมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกก็แกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปหมดแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
3: พระองค์ตัดอะไรกับ
2: พระองค์สัตว์บอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกนี้ก็ร้องไห้อ่ะก็ไม่นึกนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่พอ40ฝ่า47ปันสาก็ใจหาย
4: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านมาพระราชทานของที่บ้านบักหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวก็เสียใจครับชาวบ้านบางนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะท่านมาเห็นที่ชาวบ้านบางนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนยังสมัยดึกดำบรรพ์อยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านบางนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
1: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
5: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า น้ำป่าเดือดหลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับถุงยางชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
3: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพาคนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบากก็มีของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
6: อยากบอกอะไรถึงพระองค์
3: ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปลาบปลื้มของพระส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
5: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากพอได้รับถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
7: ดีใจแหละปลื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนั่นนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็พระองค์ก็คือช่วยทุกเรื่องที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าหลังที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าลุ้นช่วยๆกันนึกในใจอ่ะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราเสียใจพระองค์ทําบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอนุสิทธิ์สัมพันธราปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ99พรรษา
5: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตะวันออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ

0: ฮะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
4: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
3: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
4: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
3: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
4: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่อยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
6: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
6: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
8: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
6: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยว

วัสดีครับผมธนโชคนครบูรณ์ชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
0: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
0: ไม่พี่ว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะป .3 นะ
0: ป .3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาอื่นนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
1: ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
1: ครับผมก็คือ
0: วิทยาศาสตร์

0: ราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
0: ์เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: พูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลทอฟเฟลพวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของทอฟเฟลครับ
0: เคยสอบทอฟเฟล
1: ครับ
0: ทอฟเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: โทเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
0: อยู่ม .3 สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
1: ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติมาแล้วรุนปะ
1: ก็รู้อยู่นิดนึงคร
0: ับ รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวัดอายุทยาสักทีฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้ครับได
0: ้สุดยอดนะเดี๋ยวไปคุ้นกัน
1: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ในผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time being here I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on pillars and the temple in general is decorated with a lot of china So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in,
1: come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
0: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
0: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo. To balance out the weight of the ship.
0: Oh.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
0: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they created a temple. Oh, and built this temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
0: Oh.
2: Yes, they
1: So usually it's not this color?
2: Usually it's this color, but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yeah, so they just renovated it.
0: Ah.
2: And, okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah?
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
0: Yes. Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
0: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajanisan.
2: And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
0: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Oh, where is another one?
2: The legend has three
1: Oh, the legends have three.
2: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
2: So the legend's like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
2: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
2: Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that's been flattened and abandoned.
0: Oh.
2: Yes.
0: Okay. That's awesome.
1: Wow. ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
0: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
0: พูดทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
0: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
0: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่เกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไปพัฒนา
0: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้าง
2: เมื่อก่อนเราเคยคิด
0: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
2: ผ่านจุดนั้นมาจู่ก็อยากพูดจู่ก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะ เหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
0: ไปใช้ยังไง
2: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
0: อ่ะพูดไปละฟังอ
2: ่
0: ะ
2: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
0: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
0: ์
2: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยครับ
0: ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยรู้เรื่อง
2: ใช
0: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
2: วิธีการฝึกการฟ
0: ัง สำหรับเรา
2: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
0: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
2: เปิดซับภาษาไทยครับ
0: เปิดซับภาษาไทย
2: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
0: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
2: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: แล้วก็ซับภาษาไทย
0: ซับภาษาไทย
2: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเราไม่ออกจากบริบทหรือว่าเราไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
0: ก็คือศึกษานะตอนนั้นด้วย
2: ครับผม
0: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
2: ก็เปลี่ยนซับครับก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
0: ซับอังกฤษ
2: ใช่ครับ
0: แล้วกลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วย
0: แล้วเรื่องเขียนนะครับ
2: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
0: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทําน้อยเขียน
2: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อยๆ
0: แชมป์คิดว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรกับเราบ้างครับ
2: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
2: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
0: ้ อ
2: ย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
0: ้
2: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณหมอ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนนึงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเน
0: า
1: ะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ทำหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบ
0: เฮ้ย
1: ล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเงี้ย
0: ซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไง
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ
0: ์
1: เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมอเนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ะไรอยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไง แต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุ่มไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณ

0: ักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
1: โอ้ต่างกันเยอะมาก
0: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย์หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
1: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
0: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
1: เยอะขึ้นไหมครับ
0: ลองเดา
1: อาจจะ6-500
0: 2,007
1: 2,007
0: ประมาณนั้น
1: โหนั่นมัน
0: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
0: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนหนึ่งที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ๆใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: ค่
0: ะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำงั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนนึงมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: อะไรจริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะอาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่เย้ยเย้ยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์เอ้าเอ้า
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนๆมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอก
3: นั่นไงอ่ะ
2: What is it?

0: F-R-O-G, frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนายแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับสบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
2: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
3: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
2: What is it?

0: fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาละการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

0: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
1: เครื่องทุ่นแรงอะ
0: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอง่อย
2: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาละเข้าที่ระวังไปได้

0: สบายมาก
1: เฮ้ยตามไปดูกันแล้ว
2: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: ป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับจะซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: Rock? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: วิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: และพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
3: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
3: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะ

0: ลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูป

0: อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
1: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
0: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
1: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
0: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
1: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
0: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
1: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้า
1: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
1: ได้ใช้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
3: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
1: ขอโทษค่ะ
4: อ
1: ้
4: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
1: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวมั้ยเนี่ยพี่กุ๊ก
1: จ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้าพี่กุ๊ก
0: แล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
1: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
0: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
4: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
0: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากกว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
1: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
1: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
0: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
4: เอ๋แต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
0: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่อ
4: แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำ

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ๊ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: ไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยแล้วเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องรบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได้
0: แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เออไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
1: นี่แก๊ปล่ะทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนนี้มาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอ่ะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค
3: ่เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
1: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าเลอะหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะลอยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อน จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้ยว้าวไม่จริงไม่จริง
2: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
0: เฮ้ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
2: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลยวันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
2: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
3: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
3: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อน

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
0: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรดน้ำไปเลย
2: เย้งอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ11และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7ในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ สวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวกกี้สีส

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
8: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีเนี่ยซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
8: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
7: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
9: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
7: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
9: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
7: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล
3: ้
1: ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: พายุมากนะคะ
1: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
1: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
0: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
4: กูดกูดกูดกูด
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
0: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: อืมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบริสนั่นถึงคิวกระปดแสดงแล้วล่ะ
10: Oh!

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไปน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: ศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: าอยู่ในนี้ได้ยังไงกันเนี่ย
1: อ๋อคงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
2: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
3: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
2: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
4: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
3: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
2: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
3: ไม่ได้นะลูก
5: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
2: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
3: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
2: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
3: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
2: อ้าว
0: วันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
2: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
2: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
2: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
2: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักจริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
2: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: อืมแล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
5: ้โยเย
6: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาว
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
1: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: นี่

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: ยสวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเฉยเฉยซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องๆก็ล้มไปเอง
0: โอ้แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค่
0: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เอง
1: แ
0: หละและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลไหลเนียนเนียนแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจ

0: ใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์ต้องมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนั้นนะคะ2 อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
0: ครับ
2: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทําอย่างงี้นะถ้าทําอย่างงั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทําไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
1: ค่ะ
3: คือน้องแพงค่ะ
4: อยู่บ้านกับใครบ
3: ้
4: าง
3: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อกับพี่แล้วก็ยาย
4: อยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้กินอ่ะ
3: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่าว่าแม่เทกับข้าวเป็น
4: คุณแม่ใจดีไหมคะ
3: ใจดี
4: เคยโดนตีไหม
3: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
4: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
3: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงมาทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
4: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อแปน
4: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
3: คุณพ่อคุณแม่
4: คุณพ่อดุไหม
3: ไม่ไม่ดุตอนที่แกบันหายแล้ว
4: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
3: ไม
4: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
3: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
4: หัวเราะยังไงอ่ะ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
3: ไม่เคยทำเลย
4: เป็นไงรู้จักคำว่าโกหกไหม
3: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
4: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
3: ไม่สวัสดีครับ
4: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
3: มาม่าป๊าป๊าป๊าป๊าหนูอารมณ์ไม่ดี
4: ป๊าป๊าหนูใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป๊าป๊าเป็นน้องข้างล่าง
4: ป๊าป๊าเคยดุทิกเกอร์ไหม
3: มาม่าไม่อยู่แต่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้หนูแต่ป๊าป๊ากินพริกไม่หมดหัวป๊าป๊ากลัวสาบตูป๊าป๊าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
4: ้ป๊าป๊า
3: ใช่
0: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
3: ฟาดฟาดครับ
4: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
3: ฟาด
4: บ้านใครทำกับข้าวฟาด
3: บ้า
4: แม่ทำไหม
3: ไม่ทำครับขี้เกียจ
4: แล้วแม่ฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
3: อ่านหนังสือ
4: จริงอ่ะ
3: จริง
4: อ่านหนังสืออะไรครับ
3: กอไก่กอไข่
4: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกให้ฟ้าดูปะ
3: ทำผ้าอิซาโกะบ้าเรื่องมันตลกอะ
4: แม่สวยไหม
3: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
4: คุณพ่อหล่อไหมครับ
3: หล่อเหมือนตุ๊กแก
4: ชื่อน้องอะไรนะ
3: เฟิร์ส
4: บ้านของใครบ้างอะ
3: คุณพ่อคุณแม่
4: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
3: มา
4: หม
3: ่
4: าม
3: ้
4: าใจด
3: ี
4: ไหมคะ
3: ในโลกนี้
4: แล้วอยู่บ้านหม่าม้าชอบทำอะไรบ้าง
3: นอน
4: หม่าม้าสวยไหมคะ
3: สวย
4: แล้วหม่าม้าหล่อไหม
3: หล่อ
4: รู้จักคำโกหกไหม
3: รู้จัก
4: โกหกคืออะไรคะ
3: โกหกก็มาก
4: โกหกก
3: ็
4: ไม
3: ่ไม่ดี
4: ผิดยังไงอ่ะ
0: สวัสดีครับคือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะ แฉพี่

0: แฉกันด้วยนะ
1: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะก
0: ับ
1: การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างว
0: ัน
1: นี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
0: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว
1: ่
0: าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
2: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจเข้าของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
0: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
3: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน
0: ่ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับน้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมันแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
1: เจแปนรู้ว่ามันมาเจ็บปวดแล้ว
2: นี่เจแปนอธิบายด้วย
3: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะคร
0: ับ พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
2: ของฟันฟาดฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาล่ะสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
2: หล่นไปแล้ว
3: พี่ฟ้าน้องใครทำพี่ฟ้านอยู่นะคร
0: ับฟันฟ้านงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยคุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
1: มันล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
2: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
4: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับ
5: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆเขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
6: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งนั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
2: ยังไม่โดน
6: ฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือไม่รู้แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสกิยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมุติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
5: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
5: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
5: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: I don't know. แล้วก็กล่องห้ามเล่นนะคะอย่าไปยุ่งกับกล่องเขานะ
0: คุณครูบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
4: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
7: ผมเชื่อใจน้องแพม
4: ครับ
7: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
4: เชื่อคุณครู
7: นั่งเฉย
4: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
7: ่
4: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
7: ไม
4: ่ก็นั่นแหละไม่ควรจะบอกว่าดูนะ
7: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
5: ค่ะ
4: น้องแพมไม่คิดเลยนะครับน้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: เอาล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่ามาดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าลูกไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: เออคือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่า

0: าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
1: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
1: แต่บอกครับ
2: บอกว่า
1: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
1: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
1: ใช่ครับ
2: เจแปนแฟนแย่ด้วยเปิดเลยแฟนของข้าจะไปสั่งไม้ไปดีกว่า
0: ก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
1: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
1: ใช่ครับอยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับ
3: แ
2: ม่เจแปนไม่ได้รู้แค่เปิดเฉย
0: มาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
4: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
4: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไง
4: ค่ะ
2: เกอร์ครับ
0: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะค่ะ
0: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ่านฟ่านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ

0: นี่ท่าหนังท่าเสาด้วย
1: โอ้สรุปว่าเด็กๆทุกคนอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ต้องขอดูหน่อยเถอะว่าทำไมในกล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
2: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขา
1: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
3: อันนี้อยากกินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
1: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
2: ใช่ๆเพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุบนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไป

0: ็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
1: ชี้นำมา
0: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
2: โอ้โหจริงนะครับ
3: ถูมือเลย
0: อะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
1: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
0: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไงส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูแม้ภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
2: ดู
0: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
1: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
1: เป็นยังไงล่ะกระจ่างเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยเฉยไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่

0: ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซ
1: ึ
0: ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเช้ใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเขาจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่อมม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาเมื่อกี้ดินสอมันกุดแล้วพี่ฝนก็เปลี่ยนดินสอใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราอ่ะเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่นึงจุ๊บอีกข้างนึงอ่ะหอมมามาหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกมันเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้อง
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่
1: ฮะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ฮะให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออย่าโกหกปุ๊บภาษามันมาละ ก็คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทําได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยนะขนาดท่าออกกําลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
5: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
6: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
7: อุ้ยเป็นรอยฟัน
6: โดยรวมน้องอาราเร่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือ

0: ไหลลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอเราตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช่ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
1: ใช
0: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญป่ะเนี่ย
1: กล้า
0: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะนี่ต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มหรือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะ
0: เล่นกันก่อนเลย
3: อาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้เขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะ
0: งั้นลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: ชิ้นนี้นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าครับ
0: โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัด
0: ชิ้
3: นต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่แก้ม
0: นี่รวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่ชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที
0: ่ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ย
0: ร
4: ู้ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
2: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: ตอนที่ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู
2: ้
3: ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: อันนี้ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอบคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะ ไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
0: ครับ
3: นะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะคุย
0: ครับ
3: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
2: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
3: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
0: ์
3: ตัวอย่าง
0: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการเหตุผลครับ
3: ใช้เหตุผล
0: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
3: นี
2: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
0: ครับ
2: คุณน่าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยกันไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
0: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
3: ตัวอย่างเช่น
0: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
2: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาผมมันเริ่มมาอีกแล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอก

0: นั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
2: นะคะและปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
0: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าอู้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพวกนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
3: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
1: ครับ
3: เจแปนเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเรื่องใหญ่เลยเจแปนเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
0: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
2: ทีนี้มาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
2: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
0: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำอยู่คนเดียวนะคะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
1: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
0: เราจะได้มีตรงนี้ได้
2: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
2: นี่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชยสามหลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานนี่ก็จะมีหนังสือนิทานอยู
2: ่
1: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเองเรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
3: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
1: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
2: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
1: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: โอ้สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุยอ่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
2: ้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
2: ขอบเบอร์นะคะอาจารย์ก
1: ่
2: อนจะมุ่ยอะไรกับลูก
1: เลยนะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
1: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
2: ใช
1: ่
2: แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเรา

0: ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
0: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: อุ๊บ
0: นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
0: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ
5: ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่า
0: อะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
6: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
5: เ
6: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
7: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
8: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
3: โยเย
6: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายยามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
7: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ

0: มาเป็นเพื่อนกันนะ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกัน
2: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยว

สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
0: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะครับมาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อแต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนเนี้ยเขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปอ3นะ
0: ปอ3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้เรียนรู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรอ

0: ครับ
1: เป็นคนไทยก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วยโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
2: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
1: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
2: ครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันครูพูดภาษาอังกฤษเลยปะ
2: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
2: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
1: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
2: ครับ
1: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างไหมครับ
2: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่ไหม
2: ครับผมก็คืออ
1: ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
2: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
1: ที่เก่งที่สุด
2: ครับผม
1: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นไหมภาษาที่3
2: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
1: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
2: ดูการ์ตูนเยอะ
1: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
2: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
1: ์เคมบริดจ
2: ์ครับผม
1: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
2: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
1: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
2: ครับผม
1: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
2: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
1: ครับมีอะไรบ้าง
2: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
1: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
2: ครับจะนับเป็นคะแนน
1: คะแนนเท่าไหร
2: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
1: 5โล่เต็ม
2: ครับผม
1: แล้วเราได้เท่าไหร
2: ่5โล่ครับ
1: โหก็คือได้5โล่เลย
2: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
1: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
2: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
1: เคยสอบ TOEFL
2: ครับ
1: TOEFL คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
2: TOEFL คะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
1: 677เราได้เท่าไหร่มา
2: 660ครับ
1: 660จาก677
2: ครับผม
1: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม.3
1: อยู่ม.3สอบ TOEFL ได้คะแนน660จาก677
2: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
1: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
2: ้ครับ
1: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
2: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
2: ครับเคยครับ
1: รู้ประวัติวาระรุ่นปะ
2: ก็รู้อยู่
1: รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวาระรุ่นสาธิตพี่ฟัง
2: ครับ
1: ทำได้ปะ
2: ได้ครับได
1: ้สุดยอดเดี๋ยวไปทุนกัน
2: ครับ

0: statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
0: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
0: Yes, and the one on the right, the white one,
1: Sasadesha. Yes. Okay.
0: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: King Rama III.
0: Yes.
1: Rajanisan.
0: And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues, would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
0: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
1: Oh, okay.
0: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
0: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
0: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
0: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
0: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
0: Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
0: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
0: And in Thai, that would be called Thatian.
1: Yeah.
0: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that has been flattened and abandoned.
1: Oh. Yes. Okay. That's awesome. Wow. ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมากเห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
0: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
1: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
0: ผมฝึกพูดก่อน
1: ฝึกพูดก่อน
0: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
1: แค่นั้นก็พอ
0: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่นี่เกิดคุยครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
1: แก้
0: พัฒนา
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
0: เมื่อก่อนเราเคยคิด
1: เมื่อก่อนเคย
0: ใช่ครับ
1: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
0: ผ่านจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
1: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็พูดไป
0: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม .6 อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
0: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: อ่ะพูดไปละฟังอะ
0: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
0: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
1: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
0: วิธีการฝึกการฟ
1: ัง สำหรับเรา
0: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
0: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
0: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
0: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
0: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
0: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
1: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
0: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
0: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อยๆ
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภ

0: ากิจการเนี่ยมันสร้างโอกาสอะไรกับเราบ้างครับ
1: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได้เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
2: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณพ่อ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนนึงชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเน
0: า
1: ะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้เอ็นจอย
1: ไม่ได้เอ็นจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฟังนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเงี้ย
0: ซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไง
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำสิลูกมันดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ6500
1: 2007
0: 2007
1: ประมาณนั้น
0: โหนั้นมัน
1: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนาเท่าที่ทำได
0: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
1: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
0: อย่าห้าม
1: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
1: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
0: ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
1: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
0: ตัดสินไม่ได้แล้ว
1: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
0: ็ดูไม่ดี
1: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนหนึ่งที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
1: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
0: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
1: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
0: ๆ
1: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
0: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได
1: ้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
0: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
1: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไว
0: ้
1: ฮะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเพราะฉะนั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึก

0: ่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: แล้วจริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับอ่ะเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ยครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

้ปกครองรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวิจะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวิรู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: A frog. F R O G frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวไรเหรอพวกนายแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับสบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
2: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
3: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
2: What is it?

0: fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาล่ะเข้าที่ระวังไปได้

0: สบายมาก
1: เฮ้ยตามไปดูกันแล้ว

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: ลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอ่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลยเข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: abroad? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่

0: ปานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปนอนดีกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ้า
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ้านี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ้า
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ้ากุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไหวค
1: ่
0: ะ
1: ว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ดัดช่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเฮ้ยไม่ถึงแฮะว้ายโอ้ย
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
3: อ
0: ้
3: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้เหรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวไหมเนี่ยพี่กุ๊ก

0: บ้าๆหน่อยสิคะคุณแม
1: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
2: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆ แม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
3: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
3: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
2: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
3: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
2: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูหน่อยของแม่ล่ะคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้าแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ้าอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊แก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกๆ นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: ไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยแล้วเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่ไม่จริง
0: ข้าวกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
2: นี่แก๊ปล่ะทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ล่ะเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าล้อกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งแล้วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: แห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: กึ๋ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
0: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิตตี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิตตี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิตตี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิตตี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิตตี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากิน
4: เ
3: ร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิตตี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กเอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรแองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: จญพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืม
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองเอแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
8: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีเนี่ยซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
8: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
7: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
9: เบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวัน

0: อคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
1: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
0: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
1: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบพาไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ
0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
3: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
4: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
5: ปูนปูนปูนปูน
4: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
1: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
3: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกัน

0: ปกติได้เลยนะครับ
1: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
2: พายุสงบแล้วแม่
3: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
4: อืมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
0: ขอบคุณนะบริสอะนั่นถึงคิวก็กดแสดงแล้วล่ะ
5: Woo-hoo!

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิกลัวคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจากสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวด

0: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอ่ะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
3: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ๊ะอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
3: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: ่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อไปกับฉันเหร
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
3: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
3: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
3: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
3: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
3: อ้าว
0: เช้าแล้วเช้าแล้วแฟรี่เราไปวิ่งเล่นกันเถอะอย่ามัวแต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
3: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
3: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
3: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
3: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
3: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: อืมแล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะยินดีด้วยนะเฟย่าย ังตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
3: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ค่ะยังไงทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
3: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
4: Pink a pink like it's that pink when she's that pink when she's that pink when get chicken to go like poof poof poof chicken to go like she's that pink when she's that pink when she's that pink when get chicken to go like poof poof poof chicken to go like
1: น่ามากแล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ

0: คืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
1: อยากเป็นค่ะ
0: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะไม่เป็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเปย่าหน่อยเป็นครับเป็นครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
1: มีร้องเพลงกับเต้น
0: เต้นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
1: เริ่มเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
2: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
3: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
4: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: แป๊บนึงนะเดี๋ยว
3: หาย
0: ไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้จะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะคุณแม่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับข้อสองอยู่นะฮะข้อสองแม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โห
1: มาเรียนเต้นมาชัดเลยแล้วเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทันไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับด้านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจถ้าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฟังนิดได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับ
1: สลับ
0: ตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นละครับ
2: เลือกกัน

0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม
1: ่
0: ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
2: ได้ไหม
0: เอาละ
3: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
2: ได้ไหม
3: ได้แล้ว
2: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
3: โอเค
0: โอเคสัก
3: จี
0: นได้จ้ะเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
3: อันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได
3: ้แม
0: ่นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: เอ๋อบอลเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฟังรู้เป็นไง
3: ตบม
0: ือ
3: ถือโอเคอย่างนี้นะ
2: ทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
3: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านนะ
3: มุมมุมท่าแรกอันนี้สามอันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้สอง
3: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
4: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
4: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
2: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
2: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่เอาใ
4: หม่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับได้แล้วกดกิ่งเลย
2: โอเคโอเค
0: อ่านไหมไปเลยเอาสลับสลับรวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันนะกดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่หนูเก่งๆนะได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยนี่ใช่มั้ยใช่มั้ย
1: อ๋อท่าที่2อ่ะ
0: ท่าที่2คืออะไร
1: 2
0: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: นี่
1: แม่ไม่รู้เรื่อง
0: แม่เต้นไม่รู้เ

0: ไงได้ไหมได้ไหม
1: ไม
2: ่
1: ใช
2: ่
0: ไม่ใช่
3: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรกเหมือนเดิม
3: กด
1: ไ
3: หมกดไหม
1: ท่าแรก
3: เด็กได้ไหมได้ไหมเซย่าข้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบยุบยุบอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เอาใหม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่า
0: ใหม่ดูใหม
1: ่ท่าแรกได้ไหมท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรได้ไหม
0: ท่าที่สอง
3: อ
0: ันนี้
3: อย่างนี้
0: อย่างนี้
2: ดีขึ้นบนใช
1: ่
2: ไหม
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: เฟส
2: ข้างล่างข้างซอส
0: ใช่ไหม
2: ขาเป็น
1: โอเค
0: โอเคโอเคนะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท
0: ำ
3: เฟส
0: ทำเป็นทีมมาตอนนี
1: ้แล้วเพิ่งไม่เดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาละครับ
3: เอาละครับอันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: มา
0: แล้วจิ๊บๆ
2: ได้มั้ย
0: ดูท่าท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่กิ๊กซินดูรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับอย่าย้อนแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินดูรี่ทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้กันอันนั้นอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับไปเลยนะครับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่กินไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: กินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศแล้วกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทั้งทีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิเซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็นะครับ
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ
3: เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอา

0: ชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุด

0: จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โห
2: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,000 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่

0: อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
1: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจาก

0: โรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
1: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
0: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะไอ้อิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รดน้ำขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกัน

0: ท่าไหร
1: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
1: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
0: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
1: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
0: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
0: เก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah!
0: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้ วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เราทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสุรีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์สวัสดีนะคะ
3: สวัสดีคร
0: ับ เป็นตัวท็อปรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
0: ไม่มีเอฟเฟคอะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
0: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
0: ้ตอนนี้ต่อไปด้วยคือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือเบาม
3: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
1: มือเบาม
0: ือเบาก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
0: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
1: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
0: รอคิว
3: ก็ได้ครับ
1: ได้ค่ะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
0: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกันค่ะ
1: แต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยค่ะ
0: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
3: โอ้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
0: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
0: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
0: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยคร
0: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
0: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
4: ไปน
0: ั่
4: งก
0: ิน
4: ได้
0: ระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
1: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันเนาะเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องใช้สม่ำเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
0: ปกติดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่
0: ะทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
1: ้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออบนี้ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
0: ค่ะ
1: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ้าง
4: ทีละคำถาม
1: นะ
4: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต้องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เดี๋ยวมัน 22.9
0: เอเชีย
4: ใช่
0: คนต่างกันไหมอาจารย์คะ
4: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
0: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
4: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
0: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
4: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
0: 58
4: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
0: ค่ะ
4: ค่ะ
1: ดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
4: ต้องไม่เกิน23
1: ถ้าเกิน23ถือว่า
4: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
4: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่1ก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยทีใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
3: ปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่า
0: น้ำหนักเยอะ
1: ตรงไปตรงมา
3: ครับ
1: ทำงานหนัก
3: ผมจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนป้าอ้วน
4: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรออะไร
3: กันจริงๆนะคร
1: ับอ๋ออายุ
3: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ด้วยเชื้อพันธุกรรม
3: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
0: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างน
0: ึง
1: ปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
4: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ8ถึง10แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
1: เหงื่อออก
4: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติโดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
1: ค่ะ
4: นะคะ
1: ทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
4: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่างหากเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค่ะ
1: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
4: ่ใช่คือส่งข้อความมา
1: ใช่ส่งข้อความมาถามนะคะ
3: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับสองลิตรสามลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไป สเปคกับตัวเลขนะครับ
0: เป็นเซนส์ของเรา
3: ใช่ดีกว่านะคร
0: ับ
3: จะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
0: ร
3: ีแลกซ์นิดนึงฮะ
0: เขาไม่ได้ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วอาจารย
4: ์แต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
0: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
3: ใช่ใช่
0: อาจารย์
4: มันยาก
3: ครับมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
0: จะเคลียร์ไปแต่ถ้ามันอุ้ยตายแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
3: ดีกว่านะคะ
0: ชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
3: ผมนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
0: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
3: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
0: ับ
3: ได้นะครับ
0: ได้
3: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
0: 167
3: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
0: พอได้พอได้ค่ะ
3: ความดัน130โอเคนะครับอาจารย์ครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
4: ครับ
3: ตัวบนตัวบนเน
4: า
3: ะ
4: น้ำตาล120
3: นี่จะ
0: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
4: 110ไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100อันนี้120
3: ค่ะแล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่2คือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดเช่นมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
0: ับ
3: เพราะฉะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
0: หลายสิ่งที่ต้องทำออกกำลังกายพอสมควรเคลื่อนไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
3: ครับผมประมาณนี
1: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
4: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
1: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000
0: เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ
4: ตามปกติ
3: เดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
4: ตามปกติเกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000
0: อันนี้คือเยอะ
4: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
0: ค
4: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
0: ่
4: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
0: ะ
4: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
0: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
3: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
4: เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
3: สูงเยอะมากกว่านี้
4: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
0: ค่ะ
3: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ เขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
1: ม
3: ีเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
1: ค่ะนะคะ
3: เท่านั้นเองครับ
0: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
4: มันมียาที่ช่วยกันงานอยู
0: ่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150ซม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของ

0: โรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์คะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาคะอาจารย
1: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งรัฐภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
0: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
1: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
2: ทับ
1: เส้นประสาทครับผม
0: ชาอาจจะ
2: บอกว่าให้คุณรัฐภาพรไปหาคุณหมอ
1: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
3: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
0: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยมานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
3: โอ้โหวันนี้ปีเตอร์แล้วอาจารย์
2: เป็นคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
1: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็ก
0: ๆมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
1: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นคว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
0: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
1: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วไม่เจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
0: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
1: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
0: ว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
0: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมีได้ดีมากเลย
1: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้ครับ
0: แต่ไม่หนักจนเกินไป
1: ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
0: พยุง
1: เราด้วยน้ำหนักเรา
0: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
1: ้ได้
0: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
2: หลายยี่ห
0: ้อก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียม

0: ที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
1: ทุกโภชนาการ
0: เช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
1: ค่ะพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สึกหรอ
0: ใช่ต้องสร้างมากนะคะ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่นี่คืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่
2: ดูแลมาตรวจรักษาได้เลย
3: แต่นี่ตรวจกันข้ามโลกใช่
2: นะคะจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
4: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
2: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
1: ้
2: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค
2: ่ะแต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
1: ใช
2: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
1: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลย
2: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช่
2: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
1: ปลายเหตุ
2: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
1: ้
2: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
2: ก็จะมีความเสี่ยงได้
1: ถ้ามีโอกาสที่จะจี้เราหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
2: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
2: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่1ข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
4: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ขอถอนหายใจยาว
3: อาจารย์อาจารย์บอกเออนี่นะโน้มน้าว
4: ขอโทษอะไรเงี้ยอันนั้นยังดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์
2: ใช่ป่ะลิตรเลยทีเดียว
4: แต่จริง

0: จารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอารมณ์มันมีผลกับพวกกระดูกอะไรอย่าง
1: นี้
2: มีครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆนะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอารมณ์คือกรดคาร์บอนิกเพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
1: เพราะว่าแค่ฉีด
2: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มอย่างเงี้ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะครับว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
2: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
1: ทานอันนี้แทนซี
2: ่ครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอารมณ์ที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรด
1: จริงค่ะ
2: ต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดิน นะคร
1: ับ
2: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
1: ใน
2: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
1: เป็นคล้ายๆโฟม
0: นูดเดิล
2: ใช่
1: เป็น
2: นูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันเนี้ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
0: แล้วพวกปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
2: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
1: ก็ถือว่าโอเค
0: 93
2: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
1: เ
2: ป็นตัวกระล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
0: เขาอยากตัว
3: อยากลดน้ำหนักไหม
0: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
1: หรือเปล่าที่แบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
0: ตัวคนไข้เอง
2: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้เลยอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็นมน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
0: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
2: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
1: กดดัน
2: แล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
1: ผู้ชายจะไม่
0: คนดื้อนะไม่ได้ผล
1: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีดีเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
2: เปรียบเทียบไม่ดีก็เสียวครับ
1: ชอบเฉย
0: ๆไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
1: การตรวจสุขภาพก็ดี
0: มันอาจจะเริ่มมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
1: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
0: ว่าเป็นเองมันก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นๆเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
1: ลูก
2: มามีลูกไงมีลูก
0: ลูก
2: อยู่เพื่อลูกไป
0: ได้คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
2: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
0: เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
1: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
0: ต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
2: นิดนึง
1: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
0: ส่งข่าวด้วย
1: คุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียน
0: เผื่อบางคน

0: ียนแบบได้
1: พวกเรานี่แหละไปลองเรียนแบบคุณแมรี่ด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
2: คุณกุ้ง
1: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่า
3: อ
1: ย่ากินซะแล้ว
3: โอเคครับผมเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
1: ็
3: น
1: ในช่วงแรก
3: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
1: ไม่เหมือน
3: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอยด์อัน
1: นั้นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
3: ้
1: าเราไม่อยากจริง
3: ๆ
1: ฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบแล้วกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
1: ะ
3: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะเพราะนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
3: ์อาหารไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะคร
1: ับ ส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
3: ไม่มีกลุ่มนั้นเป็นอีกโรค
0: ยอดผัก
3: ถ้านั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
3: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะนะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ดิฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
0: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะ
2: มีความแตกต่าง
1: กันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
0: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
0: กันอีกทีนึงแยกเก็บ

0: พื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยก็ได
1: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาค
2: เกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล็ก
0: จะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
1: ะ
0: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะคุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด-19 โรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่อาจารย
0: ์ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิตติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขามีกัน
0: ที่มีการทำในผู้สูง
1: วิจัยในผู้สูงอายุ
3: ครับผม
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกา
0: ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่สองตัว
3: ในประเทศไทย
1: อย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือซิโนแวค
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60อัพแอสตราเซเนกาเขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณกิตติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
0: ตามอายุ
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่ขอเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
0: หมอไทยเก่งนะคะ
1: แต่เขาจะหายแห้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์
0: หรือการ
1: เป็นเรื่องยากมาก
0: นะ
1: คะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 นถึง 18:00
0: นเวลาประเทศไทย
1: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
2: ทาใช่ไหม
0: คะจริงๆแล้วทานนะ
1: ทาอาจารย
0: ์
1: บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ซื้อยา
1: น่าจะซื้อทาเอง
3: น่าจะ
0: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าการทายามันไม่ได้เข้าไปถึง
0: เล็บและคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: รับประทานยาดีกว่า
0: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
0: ทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
0: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีเป
1: ็
0: นต้นไปเลยทีเดียว
1: ค่ะบอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
0: มันจะผิดรูป
1: ใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่ากันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
3: ประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช่
1: เล็บไม่ใช่
3: เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
3: ครับ
1: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
0: อ
1: ๋อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
1: ับ

0: ฉันฉันถูกไ
1: ม่เคยบวชพระ
0: แต่ว่าไม่ได้โกน
2: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้
0: ก็คือต้องตัดเล็บให้เรียบ
3: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
2: เล็บนะคะคือเล็บ
4: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
3: ภาษาบาลี
2: ภาษาบาลี
3: ภาษาบาลี
2: ซึ่งก็คือได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
3: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากตัวผิวหนัง
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
2: ค่ะ
3: ใช่
0: อย่าไปหาอาจารย์กระดูก
3: พอหาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
0: จับ
3: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
4: แล้วก็ถึงไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราผิวหนัง
3: ครับผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับคุณหมอทั่วๆไปนี่แหละ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชลถามให้คุณป้าสมศรี
2: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
4: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
3: ทรานซ
4: ีน5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
2: 5มิลลิเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
3: เป็นเม็ดเขาบอก
2: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไหมจะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
4: ค่ะ
2: หมายถึงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจารย
4: ์คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
2: คือหายละ
4: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
2: หมดไปละ
4: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
2: เพราะ
4: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วงมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
2: ค่ะ
4: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
2: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
4: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
2: ขออนุญาตถามนอก
4: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
2: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
3: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
2: เนี่ยคือไหลคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตเยอะหลังจากนั้นปี2ปี
0: ใช่ไหมมันอะไรช่วงไหม
3: มีครับคือหนึ่งก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดแล้วก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆโดยไปสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช่การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
2: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
4: ก็คือนอนติดเตียง
3: ติดเตียงครับเรียกว่าโรคติดเตียง
2: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บ

0: มารับการรักษาฟาสแท
1: ร็กใช่
0: มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
1: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
1: จริงๆ คุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
3: ด้วยตัวเอง
1: คือจะเล่าให้ฟัง
3: ด้วยตัวเอง
1: แล้วนะครับ
3: ก็ลงมือทำ
1: ใช
3: ่ไหม
1: ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริง
0: ไม่ได้นิด
1: ไม่
0: คือไม่มีก็อยู่ได
1: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับ
2: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
0: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
2: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
0: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยเหมือนไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อยๆ
1: คือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นเป็นลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นข้อเป็น
0: มีรายละเอียด
1: ใช่เป็นรายละเอียดและมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
2: ค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
0: มีอีกค่ะด้านล่าง
2: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
0: คุณธนันท์ค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะ
1: โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
0: ต้องก้ม
1: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
0: ผนัง
1: ครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูก ง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
2: ้เสื่อมและเสื่อมเลย
1: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
0: ตื่นมาแล้วปวด
1: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
3: ถ้านอน
1: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่านะครับบ่าไหล่
0: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
0: ก็
1: กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีนึงที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
3: อาจจะคอแล้วแต่เริ่มกอด
1: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
0: ตัวอริยบท
1: เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะคร
0: ับ ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งคนไหนอาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
3: แข็งไป
2: ใช่แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
3: า
2: ะ
3: ยังยิ่งซื้อออนไลน
2: ์ใช
3: ่จบเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
0: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
1: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
0: เงย
1: หน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะฮะ
3: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
1: ์ใช่
3: ฮะอันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
0: ปวดโบราณ
1: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับครับ
2: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
0: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
2: ไปดูหมอนเอ้ยฉันปวดคอเป็นหมอนค่ะดีนะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้ออาจารย์หมอ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
2: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกราดค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าเด็กๆมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: มาเลยเร็วๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชานสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1

0: 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาศูนย์หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้เปิดเข้าไปที่ไหนแล้วครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มันจะไม่บางเดี๋ยวละ
4: มันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไปเยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส
0: ่เอานี่คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
5: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
5: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
5: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
5: ันนี้ก็จะเป
4: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ๆตู้กัน
0: อ
5: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้าหน
0: ู
5: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ทำเป็นบ้าน
0: บ้าน
5: ตอนคืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
4: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
4: เก้าอี้กับโต๊ะ
5: อันนี้ก
4: ็
5: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
5: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
4: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
6: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผือตอนเท้าคนเผือไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
7: มีแมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
8: ้โอ้โห
7: สุนัขตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
8: อีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่แวนครับวินดี้หิวจังเลยวินดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวินดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวินดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วินดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิตตี้ว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชจากภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุทรหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 15:09 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกรมหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุง

บำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันอเมริกันบรอนซ์และพันเบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทะลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่25มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คน
ทันตสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปต
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้หน้าบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนล้อเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนล้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
1: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
3: บ่ไปดอกจะบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
4: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
4: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
5: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
5: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
7: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
5: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัม
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

วันนี้คนหลวกหรือคนบกพร่องทางการได้ยินก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้กำลังเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาต่างประเทศถึงขั้นมีล่ามยืนคู่กันเลยแล้วก็แปลว่าตอนนี้กำลังเกิดเพลิงไหม้นะแต่เมืองไทยไม่มีขนาดมีบางท่านที่เคย

ายวิทยุจออะไรเกะกะจังเลยออกไปได้ไหมก็ฟังว่าดีเจจะพูดยังไงดีเจท่านนั้นโอ้พูดได้ถูกใจได้มากว่าเป็นล่ามภาษามือสำหรับของคนหูหนวกครับ

0: หนาวมากเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวเอาไม่อยู่ขอคุณครูเอาผ้าห่มมาห่มด้วยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกทางนึงด้วยนะคะ
1: เพราะว่าคนหนวกนั้นเขาสื่อสารด้วยภาษามือภาษามือเป็นภาษาหลักของเขาหรือภาษาแม่ของเขาและภาษามือมีความจำเป็นมากๆเลยคือจะต้องเป็นหูแทนเขานะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่จะต้องพูดแทนเขาแต่ต้องเป็นสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราพูดเองที่เป็นเสียงเขาจะไม่ได้ยินเขาจะได้ยินเป็นเสียงลักษณะเป็นซาวที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ voice ที่เป็นเสียงโทนเสียงพูดเนี่ยเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์ทางด้านวิทยุนี่หมดสิทธิ์เลยที่คนหนวกจะได้ยินได้ฟังแต่โทรทัศน์เนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยไม่มีคนหนวกเขาจะต้องเดาเหตุการณ์ว่าสิ่งที่อยู่ในโทรทัศน์คืออะไรยิ่งมีเสียงประกอบคนหนวกยิ่งไม่รู้เลยเคยมีในเรื่องของโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นแนวแบบรักกันไว้เนี่ยนะแล้วมีภาพที่แบบทะเลาะกันแต่เพลงบอกว่ารักกันคนหนวกก็ต้องมองอะไรมองว่าทะเลาะกันแล้วบอกพอมาร่วมมือมันไม่มีตรงนั้นเลยที่มองแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่ทำให้คนเข้าใจผิดการเข้าถึงเพราะเขามองด้วยตาทักษะในการเป็นล่ามจำเป็นที่ต้องมีมากๆเลยคือทักษะในเรื่องการฟังทักษะในการแปลแล้วก็ตีความออกมาให้ได้แปลไงก็ได้ให้คนนั้นมองเป็นภาพออกมาถ้าอย่างนี้พูดถึงคำว่าแตงโมทุกท่านมองภาพออกเพราะทุกท่านเคยเห็นเคยได้ยินคำภาษาไทยนี้แล้วเพราะที่ว่าแตงโมเนี่ยผ่าออกมาเป็น2ซี่เนื้อในสีแดงทุกท่านก็มองเป็นภาพออกแต่ถ้านี่จะบอกว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเอาละสินวัตกรรมนั้นเป็นอะไรมันเป็นคำศัพท์ที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมจะแปลยังไงให้คนหนวกเห็นเป็นภาพตัวนี้ล่ะค่ะเราต้องเข้าใจว่านวัตกรรมตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะค่ะยากที่สุดสำหรับล่ามที่จะแปลให้ออกมาเป็นภาพ

0: ที่ดีสุดคือต้องทำหน้าที่เป็นกลางในกรณีที่เราแบบโหแบบแปรตรงเพลงมากเลยนะแปรตรงเพลงมากเลยแบบรักษาความเป็นกลางสุดๆอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะเกิดในเรื่องของความแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะล่ามต้องพึงระวังตรงนี้เหมือนกันนะก็คือในขณะที่ร้อนด้วยกันฟังนะทั้งคนพูดได้กับคนหูหนวกในการอาจจะเป็นพูดกันต่อหน้าคนหูหนวกก็จะมือแรงเราก็ต้องหาประโยคที่มันแรงแต่แรงแบบซอฟแต่ว่าไม่ให้บิดเบือนในเรื่องของเนื้อหาแต่ซอฟในเรื่องของว่าพูดอย่างไรให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยดูว่าในขณะที่มือเขาแรงแบบเพราะอะไรหรือแม้ในขณะที่คนหูหนวกมองหน้าตาขุ่นขังของคนพูดได้เราก็ต้องบอกเขากำลังเป็นยังไงเราก็ต้องรักษาระดับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะภาษามือเนี่ยก็เรียกว่าภาษาหลักและภาษาแม่ของคนหูหนวกโดยตรงเลยก็เหมือนกับภาษาท่าทางนะฮะที่นำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นศัพท์ภาษามือในแต่ละประเทศก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขาแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนของคนหนวกขึ้นมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนหนวกดุสิตขึ้นมานะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครูที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษหรือจบทางด้านครูเนี่ยพอมาเห็นคนหนวกครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่พูดได้ก็พยายามถามคนหนวกว่าหาภาพมาประกอบว่าอันนี้ใช้ท่ามืออะไรใช้ท่ามืออะไรคนหนวกจะบอกมาพอบอกมาก็จะเป็นศัพท์ภาษาขึ้นมานะคะในสมัยนั้นน่าจะมีคนหนวกเข้าร่วมประมาณ12คนนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะคนหนวกในส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากายอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากภาษาพูดของเรานะเพราะว่าภาษามือกับภาษาไทยโครงสร้างเขามีความแตกต่างกันในภาษาไทยโครงสร้างที่เราเรียนหลักภาษาทั่วไปคือประธานกริยากรรมแต่ในโครงสร้างภาษามือคือประธานกรรมกริยาถ้าเราเอาความเป็นคนที่มีการได้ยินทั่วไปหรือคนทั่วไปกับคนหูหนวกนะเพราะว่าคนพิการทั่วประเภทจะไม่ชอบให้เรียกว่าคนปกติกับคนพิการเพียงแต่เขาบกพร่องทางการเห็นการได้ยินเขาเลยให้เรียกว่าคนทั่วไปกับคนหูหนวกคนทั่วไปกับคนพิการนะ
1: เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของห้วงเวลา7วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2561ครับคุณวัสมนคุณวรุณวันคุณนัชยาครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพลีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่

ภาษามือจะมีอยู่3แบบนะคะคือภาษามือที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือใช้ตัวพยัญชนะอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษามือที่ใช้กันเองในครอบครัว3อย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันภาษามือที่เป็นลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นแว่นตาเนี่ยคุณหนูก็จะมองก็คือนี่คือแว่นตาใช่ไหมแว่นตาหรือแก้วน้ำในขณะที่เราจับแก้วน้ำเราจับแบบนี้แล้วก็ดึงเขาใช้นี่คือแก้วน้ำนะคะอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติถ้าภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือใช้ตัวอักษรเข้ามาพอหาและที่เป็นแบบหาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นในเรื่องของตัวอักษรอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็ใช้แบบนี้คือนี่คือตัวนอนูนะคะนายกรัฐมนตรีหรือประธานใช้ตัวปอปาก็คือประธานใช้ตัวปอปาเข้ามาแต่อันตัวที่3เนี่ยเราคือใช้กันเองในครอบครัวถ้าคุณหนุ่มคนนั้นท่านนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแต่เรื่องจนโตเขาจะคิดขึ้นเองแล้วก็ใช้กันเองในครอบครัวแต่พอเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือเขาจะใช้ภาษามือที่เป็นทางการศึกษานะถ้าเราเจอคุณหนุ่มที่ไม่รู้หนังสือมากๆเลยเนี่ยเขาใช้การชี้เป็นหลักดูนู่นพ่อก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีหนวดเขาบอกพ่อพอเราคือพ่อใช่ไหมพ่อเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องคิดเองจากสิ่งที่เขามองตรงนี้เราต้องใช้คนหนุ่มๆนะเข้ามาช่วยเราทีนึงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนหนุ่มด้วยกันเองเนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนหนุ่มไม่รู้สื่อเนี่ยกำลังจะบอกเราคืออะไรจะมีความชำนาญมากกว่าล่างภาษามือ

ภาษามือที่เราใช้ทุกวันนี้คือภาษามือไทยนะภาษามือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรานะฮะก็จะมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกันนะเหมือนภาษาพูดของเราที่มีภาษาท้องถิ่นอย่างยกตัวอย่างผลไม้นะมังคุดนะฮะภาคกลางเราจะใช้แบบนี้ค่ะมังคุดนะฮะถ้าภาคใต้ถ้าเราหามีดไม่ได้เราก็ใช้การบีบนะนี่คือมังคุดถ้าภาคเหนือรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยค่ะภาษามือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นแค่เป็นบางคำเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาษาพูดหรอกนะแตกต่างกันเลยแต่ว่าภาษามือเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้หมดคนทั้งหมดที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเจอกันปุ๊บคุยกันได้ปั๊บภาษามือไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษากายอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการใช้สีหน้าเข้ามาประกอบนะซึ่งในภาษามือไทยจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่5อย่างนะคือ1คือรูปแบบท่ามือนะอย่างเช่นท่ามือตัวบ่อใบไม้หรือตัวบีหรือท่ามือตัวบีที่มีจุดอยู่ข้างบนอันที่2ก็คือในเรื่องของตำแหน่งการวางมือว่าเราจะมือของเราเนี่ยวางตรงจุดไหนวางอยู่บนร่างกายของเราหรือว่านอกร่างกายอย่างเช่นท่ามือตัวบีจุดวางอยู่กลางหัวอกยังไม่เป็นคำศัพท์นะคะส่วนอันที่3ก็คือในเรื่องของการพลิกหันของฝ่ามืออย่างเช่นฝ่ามือใครถนัดขวาฝ่ามือก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะใครถนัดซ้ายฝ่ามือก็อยู่ด้านขวาหรือลักษณะท่านี้ฝ่ามืออยู่ข้างล่างหรือฝ่ามือข้างบนยังไม่เป็นคำศัพท์ตัวอันที่4คือทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเริ่มเป็นคำศัพท์แล้วนะอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดใช่ไหมตำแหน่งอยู่กลางหัวอกฝ่ามือไปทางด้านซ้ายเพราะที่ถนัดขวาโค้งไปข้างหน้าที่หนึ่งด้านขวานี่คือคำว่าขอบคุณนะอันนี้คือภาษากายแหละนะคะแต่พอเริ่มมีในเรื่องของตัวที่5เป็นตัวที่สำคัญที่สุดคือการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายแหลมตัวของเราใช้ท่ามือเดิมคำว่าขอบคุณจะใช้การยิ้มยิ้มคือลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะบนหนวกก็จะมีตัวนี้คืออารมณ์ความรู้สึกคือการอย่างเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะใช้ท่ามือขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านได้ใช้โดยที่ไม่ใช้สีหน้าเลยเราจะไม่รู้เลยคือท่ามือคำว่าขอบคุณคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรล่ะเราไม่รู้และยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากครับเห็นไหมคะว่าการใช้สีหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวที่5ซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษามือทุกอย่างในคำศัพท์นึงจะต้องมี5อย่างนี้ตลอดทุกครั้งทุกคนที่เข้าเริ่มมาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่4อย่างจะไม่มีตัวที่5แต่ถ้าสามารถนำหลวมหมดจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลของหนูเนี่ยเข้าได้เกือบ 100% นะคะเป็นร่างภาษามือได้อย่างไรเนี่ยเป็นเพราะว่าได้มีพี่ชายเป็นคนรู้เราก็ได้เรียนภาษามือจากพี่ชายตั้งแต่เราโตแต่นั้นคือแค่เฉพาะการสื่อสารจนกระทั่งพี่ชายได้ขอให้ไปช่วยในการทำงานเป็นล่ามภาษามือที่สมาคมคนพิการประเทศไทยนะคะในปี2528ก็เริ่มทำหน้าที่นี้มาตลอดจนมาประมาณเกือบ 3-4 ปีสมาคมคนพิการนะคะแล้วก็วิทยาลัยราชสุดา2หน่วยงานนี้เปิดหลักสูตรการสอนล่ามภาษามือขึ้นมานี่ก็ได้ไปเรียนในขณะที่ไปเรียนก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่าคนพิการก็มีวิถีชีวิตอย่างไรหรือวัฒนธรรมเป็นอย่างไรในเรื่องของหลักการแปลที่ดีเป็นอย่างไรกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวม30ปีละที่ได้ทำหน้าที่ล่ามภาษามืออันดับแรกเลยก่อนที่จะแปลคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเนื้อหานั้นๆถ้าไม่มีความรู้จะต้องทำยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องถามเพื่อนๆก็ได้นะตรงนั้นหรือถามผู้รู้อย่างน้อยเรามีอะไรอยู่ในสมองเราบ้างว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่มาเจอหน้างานเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยล่าจะต้องมีทักษะในการฟังในขณะที่ฟังเนี่ยจะต้องตีความออกมาให้ได้จับประเด็นให้ได้ตีความออกมาได้พอเราจับประเด็นได้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของล่ามภาษามือมองออกมาให้มันเป็นภาพเวลาสถานีตำรวจเขาไปจับคนออกมามียาบ้าเราก็มียาบ้าเหรอหรือคนหนวกก็เป็นอาจจะเป็นพยานหรืออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ต้องหาคนหนวกก็จะร้องขอให้ล่ามมาช่วยเราก็ต้องถามก่อนว่า
ครูหนูท่านเนี้ยเรียนหนังสือไหมก็บอกว่าน่าจะเรียนนะเพราะเก่งหนังสือได้เราก็ไม่มั่นใจอะสิมันก็ไม่มีของกลางให้เราใช่ไหมเพิ่นนิดๆจะมียาที่พกอยู่ประจำคือยาภูมิแพ้นี่ก็หยิบขึ้นมาคุณมีใช่ไหมแล้วเก็บแล้วคุณไปส่งใช่ไหมหัวใช่ตกลงงั้นผิดเต็มที่เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าเจอหนูไม่รู้สึกต้องหาสื่อหาอุปกรณ์หรือใช้การวาดรูปเข้ามาสื่อสารให้มากที่สุดเพราะว่าหูหนวกเขาไม่รู้หนังสือเลยเขาไม่มีภาษาที่เป็นทางการที่เป็นทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าหนูว่าคนหนวกใช้ยาบ้าจบใช่ไหมแต่ว่าหูหนวกไม่รู้หนังสือยาบ้าก็ไม่รู้ต้องหาอุปกรณ์ให้เขาเห็นเพราะเขาใช้ในการมองเป็นหลักพอเห็นปั๊บเขาพยักหน้าใช่เราว่าต่อไปไม่ทำนะไม่เอาแล้วอยู่ติดคุกนะเราต้องใช้นี่คือท่าที่เป็นท่าทางที่ทุกคนดูมองออกหมดแต่ถ้าเป็นภาษาทางการศึกษาก็คือถูกล็อกกุญแจนั่นจะต่างกันเลยนะตรงนี้ค่ะล่ามต้องรู้หลายๆอย่างรู้วิธีการสื่อสารกับคนหนวกแต่ละประเภทถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือให้เร็วที่สุดของนิดก็ประมาณไม่เกิน1วินาทีนิดมองเป็นภาพแล้วตรงนี้เป็นสุดยอดของการแปล

ที่คิดว่าล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไม่รู้จักนะฮะยิ่งการพบแพทย์เนี่ยก็จะให้เฉพาะญาติเข้าไปล่ามภาษามือคือใครไม่ใช่ญาติเราก็ต้องพยายามอธิบายให้หลายๆวิชาชีพรับทราบว่าล่ามภาษามือทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้แต่ทอดในเรื่องของสิ่งที่เขากำลังบอกมาว่าเขากำลังพูดถึงอะไรในกรณีที่คุณหมอเขาจะต้องไปพบแพทย์นะฮะก็เขาจะร้องขอมาว่าขอไปช่วยเป็นล่ามได้ไหมในการพบแพทย์พอเจอปั๊บเนี่ยคุณหมอจะเล่าให้ฟังก่อนอาการเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาปวดหัวนะไมเกรนนะเราจะไม่รู้ว่านี่คือไมเกรนแต่ก็จะปวดหัวด้านขวาข้างเดียวด้านซ้ายไม่เป็นเลยปวดแบบจี๊ดๆแล้วก็ทำท่าไฟขึ้นมาเราก็ต้องตีว่าเอ๊น่าจะเป็นปวดแป๊บถ้าปวดแป๊บนึงเหมือนกับไฟช็อตที่เขาเปรียบเทียบกับภาษามือจนหมอเรียกเข้าไปในห้องคุณหมอก็ถามว่าคุณคือใครอันดับแรกก็ไม่เป็นมิตรแล้วนะแต่บอกว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะให้กับคุณหนูเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้เราต้องช่วยแปลหมอก็แล้วผมจะเข้าใจไหมว่าคุณแปลถูกหรือแปลผิดคุณมีบัตรนำมีบัตรล่ามอะไรไหมบอกไม่มีค่ะบัตรล่ามไม่มีเลยแต่เราทำหน้าที่นี้มานานแล้วแล้วก็คุณหนูก็ร้องขอให้มาช่วยยังไงคุณหมอลองเรียนรู้กับล่ามนี่ละกันว่าล่ามแปลถูกหรือแปลผิดหมอก็แล้วหมอลองถามอาการเขาละกันอยากจะแปลให้หมอก็ถามอ่ะเป็นอะไรปวดอะไรมาเขาก็ปวดด้านขวาแล้วก็ทำท่าจี๊ดไปเงี้ยนี่ว่าท่านนิดแปลนะคะคุณหมอเขาน่าจะปวดด้านขวาแล้วก็ปวดแบบขึ้นสมองแบบแป๊บๆมาฮะแบบเปรียบเทียบแบบไฟช็อตนะหมอท่านนิดแปลคือปวดแป๊บใช่ไหมคะหมอว่าใช่โอเคค่ะตอนนี้หมอก็เริ่มไว้วางใจละเขาก็ถามอาการจนให้ยามามีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องไปพบหมอเหมือนกันอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดที่เป็นในเรื่องของถุงลมนะถุงลมตรงช่วงของน่าจะเป็นอวัยวะเพศนะเข้าไปครั้งแรกเหมือนกันคุณคือใครเราว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะมาช่วยในการแปลกับคุณหนูคุณไปก่อนไม่ต้องเข้ามาก็เลยบอกคุณหนูว่าเขาไม่ให้เป็นล่ามนะต่อแบกนอกคุณหนูก็งงบอกต้องการล่ามใช่ไหมหมอแป๊บจนหมอก็พูดคุณหนูไม่ตอบไปเลยนะหมอเรียกล่ามเข้ามาเด็กก็ไม่ทราบมีอะไรคะหมอว่าคนไข้เขาตรวจดูแล้วเนี่ยเขาเป็นถุงลมอยู่นะต้องผ่าตัดเล็กนะแล้วคุณหนูก็ถามว่าอันตรายไหมถ้าผ่าตัดเราก็แปะไปหมอว่าโอ้ยผ่าตัดเล็กนิดเดียวเองไม่ถึงตายหรอกหมอพูดอย่างนั้นเราว่าเราก็แปะไปตามที่คุณหมอพูดพอถึงวันนัดผ่าตัดก็เข้าไปคุณหมอเคยเห็นหน้าเราแล้วก็ให้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมขึ้นนอนนะเดี๋ยวจะผ่าตัดเราเสร็จแล้วว่าคุณหมอคะให้อยู่ด้วยไหมคะหมอไม่ต้องเดี๋ยวหมอจัดการเองไปว่าหมอคะถ้ามีอะไรที่อยู่ห้องนี้ข้างๆนะคะหมอได้เสร็จแล้วหมอคงผ่าตัดไปแล้วพูดไปเจ็บไหมนะฮะคุณหมอช็อกขึ้นมาเลยทุกคนพยาบาลทำอะไรไม่ถูกหมอทำอะไรไม่ถูกรีบไปเรียกล่ามรีบขึ้นมานี่ก็ถึงปั๊บมีอะไรทราบหมอก็ช็อกคุณช่วยปลุกเขาหน่อยสิเราก็ปลุกเขาหวัดนิดล่ามอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณหมอคนนี้ก็เป็นคนกลัวเลือดเราเองก็กลัวเลือดเหมือนกันนะพอเขากลัวเลือดเสร็จปั๊บแล้วก็ปลุกไปบอกหมอวัดเนี่ยหยุดหมอพยายามพูดกับคุณหมอคะเขาก็ไม่ได้ยินนะคุณหมอพูดไปเจ็บไม่เจ็บหมอก็เริ่มผ่าตัดเจ็บไม่เจ็บแล้วก็แปลภาษามือไปหมอไม่เจ็บคุณหนูไม่เจ็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหนูลุกขึ้นมาเรารู้ว่าเขากลัวเลือดแล้วก็ขยุมผ้าที่เลือดกองเนี่ยทิ้งไปเห็นคุณหนูก็ลุกขึ้นมาโอเคจากนั้นคุณหมอก็เริ่มเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีล่าม

0: สนุกมากสะดวกกับการทำงานตรงนี้คือภูมิใจในเรื่องการทำหน้าที่ล่ามของเราทุกวันนี้เรามีความสุขสนุกกับการทำงานและมีความภาคภูมิใจมากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นโครงการที่สมาคมคนหนวกจัดกิจกรรมในเรื่องของการดึงความเป็นตัวตนออกมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้วิทยากรที่เก่งในเรื่องของจิตวิทยามาพูดวิทยากรเขาก็บรรยายดึงความเป็นตัวตนดึงความรู้สึกคนออกมาได้ก็แปลตามสิ่งที่วิทยากรพูดหมดทุกอย่างแปลไปจนคนหนวกเขาร้องไห้ออกมาตามสิ่งที่วิทยากรเขาตั้งใจมันทำให้นิ่งขนลุกทำให้รู้สึกว่านี่สามารถทำได้ทำให้คนหนวกเขาดึงความเป็นตัวตนออกมาให้ได้ดึงความรู้สึกของที่อยู่ภายในลึกๆออกมาได้ซึ่งตรงนี้มันยากในการแปลพอจบตรงนี้นะได้หันหลังเลยหันหลังเสร็จมีพี่คนหนึ่งก็เดินมานิดเธอทำสำเร็จนี่แบบร้องไห้ออกมาเลยแบบที่อุตส่าห์หลบนะหลบแล้วว่าฉันจะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยจนพี่หนึ่งเขาเดินมาเห็นเลยเขานี่ก็เลยกอดว่าที่ทำสำเร็จมันเลยทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้แล้วก็รักและศรัทธาในวิชาชีพนี้นี่ค่ะตอนนี้นะคะล่ามภาษามือเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับคนหนวกถ้าเราผลิตล่ามออกมาแล้วเนี่ยขอให้ล่ามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้บริการคนหนวกได้ทุกอย่างบางครั้งอาจจะได้ค่าตอบแทนบางครั้งอาจจะต้องทำงานด้วยใจบ้างก็ดีนะแต่ต้องทำงานควบคู่กันทั้งจิตอาสาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนบ้างเพื่อเป็นการเลี้ยงดูในชีวิตของเขาแต่ทุกวันนี้ก็ไม่พอเพียงสำหรับประชากรที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆในส่วนกลางอ่ะได้อยู่แล้วแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแทบจะหาน้อยมากเป็นไปได้ไหมที่การบริการของล่ามภาษามือจะให้มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบริการตรงนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนดวงบางทีคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจกันนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังสื่อสารกับลูกที่เป็นคนดวงไม่ได้เขาก็อยากจะให้ล่ามเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในการสื่อสารถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหรือบุตรหลานนะเป็นคนหนวกเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะคือเปิดใจรับไม่ต้องกังวลใจคือตอนนี้โรงเรียนก็เปิดกว้างแล้วนะให้ทุกคนไปเรียนเพราะโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนภาษามือให้กับผู้ปกครองอยู่แล้วเพื่อจะได้สื่อสารกับลูกได้โดยตรงอย่างน้อยอยากให้ลูกทุกคนที่เป็นคนหนวกเนี่ยได้เรียนหนังสือได้เรียนภาษามือพอได้เรียนภาษามือปั๊บเนี่ยเขาจะมีภาษาที่เขาสามารถจะสื่อสารได้กับคนหนวกทั่วไปแล้วก็ได้กับคนทั่วไปที่มีการได้ยินด้วยเพราะมีคนหนวกที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแย่ๆเลยเขาจบถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ย มีชมรมและสมาคมของกรมการทั่วประเทศเข้าร่วมอยู
1: ่หมดเวลาของสมาชิกของเทพมณีล่าสองคนต้องได้รับภาษามืออาจารย์กนิษฐารัตนสิงห์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นิดว่าคนหนุ่มหนวกเป็นไอดอลของนิดก็คือพี่ชายของนิดเองเพราะว่าทำให้นิดเกิดแรงศรัทธาที่จะต่อสู้ในการเป็นล่ามภาษามือ

0: คะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อันน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้พี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์คจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราที่นี่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดตีนตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือ ือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆแต่พี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูลองวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะพี่โบจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้ก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ถ้าน้องทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะ

ยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดออกแล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้งสองอันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อน้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วแห้งน้องมาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์กจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะเรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบ๊ทจะทาแบบนี้ทั้งสองขวดด้วยกันเลยแต่ถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านนึงนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างนึงเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะตันๆเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะรูปอวกาศของพี่โบ๊ทนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ของเราในวันนี้ที่นี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ว

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้

0: ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
1: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
1: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
1: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่น

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การรักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะ

ป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปี1เนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามานับ1ใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยาจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกลงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมี

ความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของไพ่แผ่นจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านฝากการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วย

ไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: วัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณยุทธากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้พี่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีรชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: ในส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโลกศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิด

0: ได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
2: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอรักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
3: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามหรือการจะทำงานอะไรก็ตามจะต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
1: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
2: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Ha ha ha ha!

Wow.

Oh, whoa, whoa.

Mm-hmm.

Ha ha ha!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นแล้วก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะเป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่อง

0: ที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยแล้วก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขาเนี่ยแหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
1: ้
0: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
1: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
0: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
1: ป .1
0: ถึงป .6 ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
0: ใช่ค่ะ
2: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
1: เอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: เที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
1: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
3: อันนี้คุณยายอุ้มอยู่ค่ะ
4: อ
3: ย
4: าก
3: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
1: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆไม่รู
1: ้ค่ะ
3: ความอะไรถือดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายก็เอาเท้าก
1: รี๊ดเลย
3: เขาไม่เอาจริงจังค่ะ
1: เนี่ยคนดองคนใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
3: คุณแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปเล่นน้ำ
3: เดินบนเสื
1: ่
3: อแต
1: ่
3: ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
3: ก็หลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นก็ค่อยๆเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้เหยียบรองเท้าเนี่ยเราหอยได้แม่เก่งแม
3: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: ิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนูหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่ะแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
2: ยอมเดินบนทรายโอ้เล่น
0: สนุกเลยค่ะ
2: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่แบบว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
0: ค่ะ
1: เพราะอันเนี้ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
0: ะ
1: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
0: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะ
0: ตั
1: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของสายในเรื่องสายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีสายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้เขาเที่ยวทะเลสนุกแบบนี
1: ้
0: อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
1: ใช่
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่
1: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว่า
1: ใช่แน่นเลย
0: ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการ ตั้งดีตั้งแต่ในครรภ
0: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ค่ะศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ

0: 5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะแบบเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆซ้ำ
1: ๆเพลงเดิมเลยคุณแม่จนแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้ข้อแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเรื่องจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
1: ุ
0: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
0: อ
1: ยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้เนี่ยพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากมากก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากมากตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงองแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
2: หย
1: ุ
2: ด
1: หยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะ
1: คะ
2: ทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลย
2: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่หวงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
1: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น

0: การเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

0: ายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อย
1: 60กว่า
0: ใช
1: ่
2: อาการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะแค่นี้พอ
1: โอเคได้มา
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ 1. Face Lift เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเขว่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: คุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่า face lift เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณ
2: ก็ face lift ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่

0: ิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยๆลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม
1: ่
0: ใช่ขึงมันขึ้นไปใหม
1: ่นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
2: ก็หาหมอไงปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
1: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
2: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติก็ใช้บอดลิปบ้างร้อยใหม่บ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟต์อันนี้ใช่ไหมครับ
0: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบดอะไรเงี้ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
1: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกบดพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหจริงมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่าหรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าหรือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
1: จริง
0: นะ
1: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กนะแต่ผิวแก่มาก
0: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเขียวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
1: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
0: ้ครับ
1: แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
0: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลงเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
1: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อยช่วงไหนคะที่เรากังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม TDO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
1: มัดขึ้นตรงไป
2: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
1: เข็ม
2: 60กว
1: ่าเส
2: ้
1: น
2: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
1: ของพี่เป็นรูปหน้ารูปไข
0: ่คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้โหผังผืดเยอะมาก
2: ตายแล้ว
1: และอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมมันตกลงมา
1: หมอพูดซะเห็นภาพหน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรมันบางๆมันจะย่นแบบจิบจิบจิบจิบมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผ้านวม
0: ผ้านวมมันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: ไงเห็นเขาเรียกว่า
0: เขาจอลาย
1: ชาร์ต
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบ เราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
1: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
1: ค่ะ
0: คือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค่
1: เฉพาะส่วน
2: กรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเนี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เนี่ยเด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมาน
1: ะ
0: แต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณมันก็ดึง
1: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
1: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นได้
1: ขมับอุ้ยแค่คือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
1: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนคลี่มันออก
1: ค่ะ
0: หรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาก็เข้าไปตัดน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได้เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยงั้นบางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
1: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
1: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เ
1: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
1: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
1: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่ถ แต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้ยกเว้นไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
1: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
0: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: พวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมแบบเป็นก้อนซิลิโคนเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
0: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อไงก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลย
1: นะ
0: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
1: ค
0: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย คือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
1: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
0: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
1: ต้องเป็นเรื่องอีกนะคะน
0: ี
1: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
1: เราเป็นผู้สาว
2: เ
1: ป๊ะแค่นี้พอ
2: โอเคได้ไหมแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้ก็กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนส่องกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกมากบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
1: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องทำดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
0: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้ทำผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกนั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดคั่งแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได
1: ้
0: ครับงั้นสูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเหี่ยวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็นานขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะคือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บ คนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
1: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่หนึ่งทำให้ผิวหน้าดูแต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปพออายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี้ยช่วยไหมการใช้วิธี
0: นี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคย
1: มี
0: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนนึงหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: เฮ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่เขาแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบไรผมไปเลย
0: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข้
0: เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นในสมองก็มีหลายบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
1: ค่ะ
2: แล้วต้องโกนผมมั้ยครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหมครับ
0: นี่ให้ต่อ
1: ถ่ายได้
0: ทีวีต่อทีวีดูได
1: ้
0: ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบทั้งคือที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมาข้าง
0: ล่างคือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่าครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหมอ
2: ตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แหยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวพี่แต่เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตัวเนี่ยไว้ปลูกบ้านนะ
0: ทำรีสอร์ทท
1: ำรีสอร์ทของบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าเฟซลิฟต์นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยเตรียมตัวละ40เดี๋ยวต้องมาหาหมอละ
1: อ่ะอายุ40ในมือเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามี หมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไห
1: ม
0: แต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานอย่างเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเท็นด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์ชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มี ก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่สั้นไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
0: ๆคุยยาวๆ
1: เลยคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่สองแบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว อีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แ
0: ล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเองนะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: คือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบ เสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: เออมี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect
0: ค่ะ
1: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างนี้นะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
0: ค่ะ
1: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
1: เริ
0: ่มแยกแยะได
1: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
1: บรรเทาลง
0: แล้วก็รักษา
1: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
1: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแล

0: ชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับเบาหวาน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิตซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทที่อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบังยาในอาหาร
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
1: ดูปกติสามารถทำงานได
0: ้ค่ะ
1: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
1: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
0: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
1: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
0: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
1: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
0: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
1: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
0: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
1: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เขาทำงานได
0: ้ค่ะ
1: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
0: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั่นของเขา
0: ะ
1: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
0: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
1: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
0: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
1: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
0: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
1: ฮ่าๆๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
1: าง
0: ว
1: ิ
0: ทย
1: ุ
0: ไปอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
0: ค
1: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย

0: อาการยังไม่ปรากฏ
1: ยังไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็ทานพอทานยาอาการทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
0: ะ
1: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
0: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
1: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
0: ะ
1: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เข้ามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
0: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
1: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
0: ะ
1: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
0: ม
1: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
0: ะ
1: ก็คือไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
1: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
1: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
0: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
1: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
0: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
1: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
0: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
1: ติดบําบัดไม่ช่วย
0: ไม่ช่วย
1: อันนี้เป็นโรค
0: เป็น
1: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
0: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
1: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
0: ค่ะ
1: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
0: ค่ะ
1: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
0: ใช้
1: ม
0: ี
1: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
0: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
1: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
0: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
1: ก
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้าง
1: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
0: ค่ะ
1: ก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
0: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
1: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่า

0: เราต้องไปนําเสนองาน
1: ค่ะ
0: อีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ
1: ค่ะ
0: โอ๊ยฉันจะอย่างงั้นฉันจะอย่างงี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างงี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย์ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
0: ี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทําไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเค้าก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เค้าความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเค้าก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเค้าแล้วเค้าก็ทิ้งไม่ได้ใช่มั้ย
1: ค่ะอ
0: ย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: ก
0: ัง
1: วลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเค้ามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเค้าเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด

0: มันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมาก
3: นะแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ้ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่กับตาหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงคือเป็นอะไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามข้างหลังอะ
0: ตามข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่ยายคุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาดั้มๆมองๆนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลย
6: เ
0: ร็
6: ว
0: เป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจน
6: ะ
5: ถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะก็คงต้องนอนนะคะมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500แล้วคือ500โอเค
4: คิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงั้นอิงลาก่อนรอเล่นค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: นี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอากำลังจะเปิดขวดเอาแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองอันนี้แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ปิดต่อดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหลูกนี้อะไรกัน
1: โอ๊ยพี่ๆต้องใจ
0: คุณหมอ
1: โอ๊ย
0: หม
1: อนี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับเข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับเด็กผมเชื่อน้องผมครับ
1: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
0: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
0: เหรออื
1: ม
0: ใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมป้อง
2: ฮะ
0: ใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ยโ
0: อ้ยเสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
2: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
1: นั่นไง
3: โอ้ย
2: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: แจ้งตำรวจไง
2: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
0: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
2: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
0: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบนั้น
2: ตรงนู้นดีกว่าครับ
0: ครับผม
1: เหรอคะ
0: ครับไปดีกว่าครับหมอ
2: นู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
0: ครับครับ
2: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
0: เฮ้ยกลับมาดิเร็ว
1: กลับมาเร็วโอ้ย
0: เฮ้ย
2: เป็นไงครับ
0: ต้องสลับถุงขวัญเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยแต่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหร
2: ออ๋อเป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอะดิ
2: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
2: โอ้โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหมอะ
2: น้องหลักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้หลักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ย
0: ช่วยไอ้ลูกจิต
2: ก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่ไอ้โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
0: นะ
2: จะได้ครับป้องครับ
1: ป้องป
0: ้
1: อง
0: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียว
2: คร
0: ับโดนแล้ว
5: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิง

0: เลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
1: ครับ
0: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
1: ครับ
2: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
3: อ๋อขอบคุณครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
0: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะโอ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
1: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
2: ก็ผมปวดไหล่จริงๆครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
1: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรคะ
0: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
5: เฮ้ย
1: เอ้า
5: สวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีโจ
4: โจวันนี้อิงเนี่ย
5: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
4: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
2: มาพอดีเลยครับพี
6: ่ผ
2: มกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
6: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
6: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
2: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
6: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2อันไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
2: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
6: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
1: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
2: ได้ครับ
6: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
2: ได้ครับ
6: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
2: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนนะ
6: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
2: หันหน้าเข้า
6: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
2: เฮ้ย
4: เฮ้ย
2: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
1: คนละข้างกัน
2: อ้าว
1: อ
2: ๋
1: อลืมทางน้อง
0: อยากทำด้วยเลยอะค่ะ
6: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
2: ครับผม
6: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บนะแล้วค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
0: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
2: ลองแล้วปวดแขนสิโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
4: ไม่แม่ลองทำสิ
2: ไม่ไหวแล้วโอ๊ย
6: ครับสวัสดีครับ
7: โซวันนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
8: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
7: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
8: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงเอาต่อหม้อก็ได้พี่
7: อันนี้ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติด

0: ครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกลางแขนหุบแขนเนี่ยครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหลติดได้
1: นะครับมันจะเป็นพังผืด
0: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
2: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
0: พังผืดพังพรนี่เป็นตัว
2: เขาจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
0: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่างนี้เลย
2: อ๋อไปอย่างนี้ได้
0: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
2: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
0: คนนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได
2: ้
0: อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เคยเป็นกำแพงผม
2: ครับ
0: ผมอาจจะค่อยๆยก
2: ผมลุกอะผมลุกอะ
0: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
2: อันนี้คือไม่มีกำแพง
0: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
1: ต้องขยับนิ้ว
0: ไหมไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วแบบเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
1: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
0: ใช่แล้ว
1: ที่อาศัย
0: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
2: ้
0: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
2: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
2: ครับ
0: โอเค
2: แล้วก็ทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
1: กล้ามเนื้อเรามันได้คลาย
0: ไปใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
2: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงเราก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
1: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
1: มาใหม่
0: ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้หมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
1: อยู
0: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
2: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่ครับขยับไม่ได้จน
2: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
2: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับพี
2: ่ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
1: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
2: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยนะหาพูดเปลี่ยนอยู่ทางนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
2: ้ช่วงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี
2: ้
0: ใช่เขาถามว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
1: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะก็เป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
2: ่เหมือนเรามีกำแพง
0: ใช่แล้วนี่เห็นไหม
2: อันนี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดงนะ
0: ต้องอย่าง
2: น
0: ี้พี
2: ่อย่างนี
0: ้ค่อยไต่ขึ้นมาเน้น
2: แขนโอ้โหบอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
2: ก
0: ็ค่อยไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
2: ผมรั้งหน่อยๆ
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
2: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ

0: จนถึงจุดที่เท่าตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ทีนะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหลติด
1: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดตรงนั้นเลยใช่
0: ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วทำบ่อยๆ
2: รู้สึกนะ
1: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
1: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
3: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
1: ประสานมือใช่ไหม
0: มือควายไว้ด้านหลังประสานมือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
1: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
1: นานไหมพี่โจ๊ก
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่ง1 2 3โอเคค่อยๆค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
1: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
0: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อยมา
2: โอเค10 10แล้ว
0: สัก10ที
2: 10แล้ว
0: 10วินาทีไม่10ที
1: เหมือนลมมันเดิน
2: ใช่มันบึ้ม
0: นะใช่ๆแล้วท่าที่4นะครับ
1: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
1: มันวูบไปแล้วดีๆๆ
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่4นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายมั้ย
1: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
2: เสมอหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
1: ดันเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
1: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่แล้ว
2: ตอนนี้นับหนึ่งถึง
0: ปั๊บ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
1: ไหนไปแค่ตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
1: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นในบทบาทสมมุตินี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วสิบวิแล้วเปลี่ยนข้างเราอีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
1: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
1: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
2: โอ้โหเต็มยอดวาบๆนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
1: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
2: ข้าง
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับข้างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
1: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
2: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
1: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
1: แค่นี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี
1: ่
0: ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
1: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะเออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
1: ่คนแต่งหน้าบนนะพี่เควินมาทีไรแป้งหนูหมดทุกทีเข้าไปอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็นสีท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
4: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
4: แซวนะเนี่ย
5: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
6: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
5: ชอบของขวัญเหร
6: อหมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
5: ค่ะไปต่อเค้กกันนะคะ
6: ไปเชิญครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
7: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
8: ว้าวกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
7: ยั่วประสาทจังเลย
9: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

บกับข้าวเหนียวพี่สาวของ

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: คนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากนะ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดราม่าชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมนี่คุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
5: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิง
5: เป็นไรอะลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะ
6: อิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
5: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่อยากให้คุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลย
6: เ
0: ป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจน
6: ะ
5: ถ้าหนูกลับบ้านในตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะ
5: ดี
6: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
4: ไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนห้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่เกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นเงี้ยอิงลาก่อนร้อนเลยค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลย
2: เฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะไม่ใช่นะผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหร
1: อ
0: เอ้ากำลังจะเปิดขวดเอาแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเอง
1: อัน
0: นี้แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: โอเค
1: กับ
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ปิดต่อดีกว่า
1: โอ
0: ้
1: ย
0: โอ้โหเรื่องนี้ทำไมกัน
1: โอ้ยตอบเลย
0: คุณหมอ
1: โอ้ย
0: หม
1: อนี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดแล้วเปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีนคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
2: เฮ้ยผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วินมาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
2: ก็
1: ใ
2: ช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมป้ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ยโอ้ย
2: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
1: นั่นไง
3: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: แจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
2: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
1: เหรอคะ
0: ครับไปดีกว่าครับหมอนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
2: ครับครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
2: อุ้ยเฮ้ย
0: เข้ามาดิเร็วเข้ามาเร็ว
1: โอ้ย
0: เฮ้ยเป็นไงวะต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยแต่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหร
0: ออ๋อเป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอะดิ
0: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหมอะ
0: น้องหนักเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้รักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ช่วย
0: ไอ้ลูกจิตโอ้เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่ไอ้ลูกจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
2: ฮะ
0: จะใช่ครับป้องครับ
1: ป้อง
2: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
5: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
2: ครับ
5: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
2: ครับ
6: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
1: อ๋อขอบคุณครับ
6: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
5: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
2: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
6: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
2: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
1: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
5: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
7: อ้าวสวัสดีครับ
8: อ้าวสวัสดีโจ
1: โจมาได้ยังไงเนี่ย
7: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
1: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
7: มาพอดีเลยครับพี
8: ่
7: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
8: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
7: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
8: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
7: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
8: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2อันไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
7: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
8: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
2: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
7: ได้ครับ
8: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้สูงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
7: ได้ครับ
8: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
7: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนนึงก่อน
8: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
7: หันหน้าเข้า
8: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
7: เฮ้ยเฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
2: คนละข้างกัน
7: อ้าวอ๋อลืม
2: ทำน้อง
5: ผมมุกเดียวอยากทำด้วยเลยอะค่ะอุ้ยไม่เมื่อยเลยอะพี่หนู
8: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
7: ครับผม
8: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้เจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
5: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
7: ลองแล้วปวดแขนสิโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
1: ไม่แม่ลองทำสิ
7: ร้อยแล้ว
1: โอ๊ย
8: ครับสวัสดีครับ
9: โซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับอย่างนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
10: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
9: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
10: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงเอาต่อมอก็ได้พี่
9: เนี่ยครับจะเป็นท่าง่ายๆก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขน

0: ุบแขนครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหลติดได้
1: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
0: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
2: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
0: พังผืดพังพรนี่เป็นตัว
2: เขาจะกล้าขายยังไงอ่ะคุณ
0: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: อ๋อไปอย่าง
0: น
2: ี้ได้
0: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
2: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
0: คนนี้เขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได
2: ้
0: อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เคยไม่เป็นกำแพงของผมผมอาจจะค่อยๆยก
2: ผมลุกอะผมลุกอะ
0: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมอาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยท่ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
2: อันนี้คือไม่มี
0: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
1: ต้องขยับนิ้วไหม
0: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วแบบเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
1: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
0: ใช่แล้วคร
1: ับ
0: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
1: ้
0: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
2: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
2: ครับ
0: โอเคแล้ว
2: ทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3เลยครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
1: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก่อนเราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
2: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงเราก็ค้างไว้เลยหรือไปได้ก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
1: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
1: มาใหม่
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้หมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
1: อยู
0: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
2: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่ครับขยับไม่ได้จน
2: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
2: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับ
2: ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
1: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
2: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยหาคนเปลี่ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี้
2: ช่วงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหลติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
1: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าแล้วค่อยๆลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหลติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะก็เป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหลมันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าเลยเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
2: ่เหมือนเรามีกำแพง
0: ใช่ไหมใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
2: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
2: น
0: ี้พี
2: ่ไม่อย่างนี
0: ้ค่อยๆไต่ขึ้นมาเน้น
2: มดแดงโอ้บอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทันค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหลติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
2: ผมรั้งหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
2: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ จนถึงจุดที่เท่าตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้ว

0: ลงมาค่อยไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
1: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดตึง
0: ใช่
1: ตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วครับ
2: ความรู้สึกนะ
1: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
1: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
2: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
0: โอเคครับเออสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
1: ประสานมือใช่ไหม
0: มือค่อยไปด้านหลังประสานมือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับท่านี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
1: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
1: นานไหมพี่โจ๊ก
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เองทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่งหนึ่งสองสามค่อยค่อยค่อยคลายค่อยค่อยคลาย
1: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าช้า
0: ค่อยค่อยคลายลงช้าแล้วก็ปล่อย
2: โอเคสิบหนึ่งสิบแล้ว
0: สักสิบที
2: สิบแล้ว
0: สิบวินาทีไม่สิบที
1: เหมือนลมมันเดิน
2: ใช่มันบึ้มเหมือน
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
1: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
1: มันวูบไปแล้วดี
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกไหม
1: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำอย่างนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
2: เสมอหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
1: ดันเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
1: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
2: ตอนนี้นับหนึ่งถึง
0: นับหนึ่งถึงสิบได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกได้เลยเราดันแค่
1: ต
0: ั
1: วไปแค่ตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเดี๋ย
1: วมันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นในบทบาทสมมุตินี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องสิบวิแล้วเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
1: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
1: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 9 10โอเคไงครับ4ท่า
2: โอ้โหยอดวาบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
1: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
2: ครับ
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับย่างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
2: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
1: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
2: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
2: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
1: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
1: ท่านี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
1: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
1: ่คนแต่งหน้าบนนะเฮ้ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
3: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
3: แถวนะเนี่ย
4: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
0: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
4: ชอบของขวัญเหรอ
0: หมายถึงว่าชอบเป่าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
4: ค่ะไปเป่าเค้กกันเป่าเค้กก
0: ัน
4: นะคะ
0: ไปเชิญครับ
5: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
6: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
5: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
6: ฝากหัวใจไว้ไง
5: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
6: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
5: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
6: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
5: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
6: ว้าวกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
5: ยั่วประสาทจังเลย
7: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเชสใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: โอ้แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค
0: ่คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เองแหละ
1: ใ
0: ช่ฮะและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รักเพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่าทั้ง
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
1: ค่ะ
5: คือน้องแพมค่ะ
1: แพมอยู่บ้านกับใครบ้าง
5: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อ

0: ุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่าว่าแม่เทกับข้าวเป็น
1: แม่ใจดีไหมคะ
0: ใจดี
1: เคยโดนตีไหม
0: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
1: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
0: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อแปน
1: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
2: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อดุไหม
2: ไม่ไม่ดุตอนที่แกแปนหายดื้อแล้ว
1: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
2: ไม
1: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
2: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
1: หัวเราะยังไงอ่ะ
2: ฮ่าฮ่า
1: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
2: ไม่เคยทำเลย
1: เป็นไงรู้จักคำว่าโกหกไหม
2: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
1: แล้วเจ๊แปนเคยโกหกพ่อแม่ไหม
2: ไม่สวัสดีครับ
1: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
2: มาม่
3: าป๋าครับ
1: ไปทำของข้าวให้พี่เกิ้ลกิน
2: มาม่าป๋าป้าป้าหนูอารมณ์ไม่ดี
1: ป้าดุใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ดุหมาม้าและหมาม้าก็เลยป้าป้าเป็นน้องคันลา
1: ป้าป้าเคยดุพี่เกิ้ลไหม
2: หมาม้าไม่อยู่แต่ป้าป้าทำกับข้าวให้หนูแต่ป้าป้ากินพริกไม่หมดหัวป้าป้ากลัวแสบตูดป้าป้าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
1: ้ทำกัน
2: ใช
3: ่นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
2: ฟาดฟาดครับ
1: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
2: ฟาด
1: บ้านใครทำกับข้าวฟาด
2: บ้า
1: แม่ทำไหม
2: ไม่ทำครับขี้เกียจ
1: แล้วแม่ฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
2: อ่านหนังสือ
1: จริงอ่ะ
2: จริง
1: อ่านหนังสืออะไรครับ
2: กอไก่กอไข
1: ่แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกให้ฟาดดูปะ
2: ทำผ้าอิซาโกเรียกว่าตลกอ่ะ
1: แม่สวยไหม
2: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
1: คุณพ่อหล่อไหมครับ
2: หล่อเหมือนตุ๊กแก
1: ชื่อน้องอะไรนะ
2: เฟิร์ส
1: บ้านของใครบ้างอ่ะ
2: คุณพ่อคุณแม
1: ่แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์สก
2: ิน แม
1: ่หมอมาเจดีไหมคะ
2: ในโลกนี้
1: บ้านป๋า
2: ชอ
1: บทำอะไรบ้างอ่ะ
2: นอน
1: ป๋าสวยไหมคร
2: ับ สวย
1: แล้วป๋าหล่อไหม
2: หล
1: ่
2: อ
1: รู้จักคำโกหกไหม
2: รู้จัก
1: โกหกคืออะไรอะคะ
2: โกหกก็ไม่
1: โกหกก
2: ็
1: ไม
2: ่ผิด
1: ผิดยังไงอะ
3: บ๊ายบายคือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
4: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
3: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
5: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจเข้าของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
3: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
6: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
3: ว่าคุณแม่ ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่น
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
3: เจแปนอธิบายด้วย
1: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะครับ
0: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาดฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: หล่นไปแล้ว
1: พี่บ้านล้มใครทำพี่บ้านเห็นไหมครับ
0: ฟันฟานงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
4: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้บ้างครับ
2: แค่
4: เดิน
2: รถเอง
4: แค
2: ่เดิน
4: รถเอง
2: อ้าว
4: ฮะ
2: อันนี้เป็นอะไร
0: คุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับคิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
3: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่และจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
5: ยังไงคะเราดู
3: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
5: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆ เขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
6: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
3: ฉัน
6: ไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
5: ไม่รู้
6: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุมั้ยนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยค่ะ
5: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
3: ๆไม่รู
5: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
3: ้ครับ
5: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
1: I don't know.
7: ยันไปไหนนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปตามเพื่อนใหม่อีกคนก่อนเข้าใจไหมคะหันมองหน้าเปลี่ยนก่อนอย่ารู้ไปไหนนะคะแล้วก็กล่องห้ามเล่นนะคะอย่าไปยุ่งกับกล่องเขานะใช่ไหมคะ
0: คุณครูบอกว่าไม่ต้องยุ่งกับกล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
3: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
8: ผมเชื่อใจน้องแพม
3: ครับ
8: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
3: เชื่อคุณครู
8: นั่งเฉย
3: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
8: ่เล่น
3: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
8: ไม
3: ่ก็นั่นแหละไม่ควรบอกว่าดูนะ
8: ครับ
3: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
5: ค่ะ
3: น้องแพมไม่คิดเลยนะครับน้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: าล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: นหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่แน่ครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
2: เจแปนคุณแปนแย่ด้วยเทปแรกของข้าจะไปสั่งไม้เลยดีกว่า
0: ก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับ

0: เก็บมาไม่ได้ดูแค่เปิดเฉย
1: ๆมาดูน้องทิกเกอร์ครับ
0: เชิญครับ
2: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
3: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
2: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
0: ไม่ดูเลยเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
0: นิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไง
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
2: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
0: ไม่ดูเลยเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
0: นิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะค่ะ
1: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
4: กล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขาคุณพ่อขา
4: ใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
0: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
4: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
5: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
4: ชี้นำม
5: ะชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
0: โอ้โหจริงนะครับ
5: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
5: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั่นภาษาชินะห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะ ดูค่ะ
3: ดู
5: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
6: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะ
5: คะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงโลกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอะโลกนั่งทำอะไรคือท่ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
6: ยังไงล่ะกระจ่างเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยๆไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
7: ่สู้ๆ

0: าของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู้
0: ช่วงนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะ
2: ค
0: ะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
3: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเขาจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่อมม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาว่าพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาไม่เกลี้ยงสองมันกุลแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนเยื่อโซใหม
0: ่ใช่มาม่าถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมาม่ามามาม่าไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอะยอมรับความจริงว่าเราเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมาม่าก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมาม่าให้รางวัลหอมกันทีนึงจุ๊บอีกข้างนึงหอมมาม่าหน่อยการที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
2: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
3: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
2: ครับ
3: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
2: ครับ
3: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
2: ครับ
3: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
2: นักบินขับเครื่องบินตก
3: ใช่ฮ
2: ะ
3: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
2: ครับ
3: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเอง
2: ครับ
3: แล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
4: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
2: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
4: ไม่ว่าครับ
2: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
4: ใช่คร
2: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
5: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออยากโกหกปุ๊บภาษามันมาละก
6: ็
5: คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
6: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
5: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยเนาะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
2: ครับ
6: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
7: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
8: อุ้ยเป็นรอยฟัน
7: โดยรวมน้องอาราเร่ล่ะคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่า แรกไม่คิดว่าเขาโกหกนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆเวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไปซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช่ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
9: ใช
7: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญป่ะเนี่ย
9: กล้า
7: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
9: ใช่
7: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะอาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าอีกหนึ่งเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค
0: ่ะลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: นี่นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคะ
0: โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: ดูจัด
0: ที่
3: ต
0: ่
3: อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแก้มนะคะ
0: นี่รวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที
0: ่ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ยรู้ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
2: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วิเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: อันนี้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะค คะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
3: ครับนะคะเอาละค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
0: ครับ
3: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
2: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดนะเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
3: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
0: ์
3: ตัวอย่าง
0: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
3: ใช้เหตุผล
0: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
3: นี
2: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้การใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
0: ครับ
2: คุณหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
0: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
3: ตัวอย่างเช่น
0: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
2: ถูกต้องเลยค่ะเพราะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคตไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาพูดมันเริ่มใหม่ละพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
0: ครับ
3: นะคะและปิดท้าย
0: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
2: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพรุ่งนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
0: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
5: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะ
0: ครับ
5: จะแปลเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอีกเรื่องใหญ่เลยจะแปลเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมา
2: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใคร

0: น้ำลื่นเพราะนมอันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
1: ทีนี้มาดูคำแนะนำเนาะ
2: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
1: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
2: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
0: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะ
2: ค
0: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
2: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
0: เราจะได้มีตรงนี้ได้
1: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
1: นี่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีก1ยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
0: ่
2: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
1: ฮะ
2: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
3: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
2: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
2: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุยอ่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
1: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
1: ขอเบอร์นะคะอาจารย์ก
2: ่
1: อนจะคุยอะไรกับล
2: ู
1: ก
2: ค่ะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะคุยกับลูกยังไงดีคะ
2: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ
1: สว
4: ั
1: สดี
2: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆแบบชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
5: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
6: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
5: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
6: ่หิวน้ำ
5: น้ำต้องรอน้ำดีกว่า
6: ฉันก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: อน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคือนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
0: ้ทั้งแสบตะคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนนึงที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้

สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคนชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนเนี้ยเขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปอ3นะ
0: ปอ3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือเปล่าคร
1: ับครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์เหรอครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
1: ครับผมก็คือ
0: วิทยาศาสตร์อ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรมั้ยครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นมั้ยภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะ

0: เลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร์
0: เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให้
0: เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
0: เคยสอบ TOEFL
1: ครับ
0: TOEFL คะแนน
1: โทเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม3
0: อยู่ม3สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี่ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
1: ้ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติวาระรุ่นปะ
1: เขารู้อยู่คร
0: ับ รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวาระรุ่นภาษาอังกฤษพี่ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้ครับ
0: สุดยอดเดี๋ยวไปคุ้นกัน
1: ครับ

0: The pear came from the original Thai word for a town that's been flattened.
1: Oh, yes. Okay, that's awesome. Wow, ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่สุดพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
2: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้พูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
0: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
2: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
0: ผมฝึกพูดก่อน
2: ฝึกพูดก่อน
0: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
2: แค่นั้นก็พอ
0: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่ไม่เกี่ยวกับครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
2: แก
0: ้พัฒนา
2: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างไห
0: มเมื่อก่อนเคยคิด
2: เมื่อก่อนเคย
0: ใช่ครับ
2: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
0: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
2: จู่ๆแล้วก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
0: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
2: ไปใช้ยังไง
0: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
2: พูดไปละฟังอ่ะ
0: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
2: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
2: ์
0: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยครับ
2: ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยรู้เรื่อง
0: ใช
2: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
0: วิธีการฝึกการ
2: สำหรับเรา
0: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
2: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
0: เปิดซับภาษาไทยครับ
2: เปิดซับภาษาไทย
0: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
2: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
0: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: แล้วก็ซับภาษาไทย
2: ซับภาษาไทย
0: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเราไม่ออกจากบริบทหรือว่าเราไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
2: ก็คือศึกษานะตอนนั้นด้วย
0: ครับ
2: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
0: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
2: ซับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยครับ
2: แล้วเรื่องเขียนนะครับ
0: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
2: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทําน้อยเขียน
0: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
2: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
0: โอกาสในการศึกษาครับ
2: ยังไงบ้าง
0: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
2: ้
0: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่น อาจจะเป็นทักษะดนตรีทักษะการทำสวนก็ได้เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
2: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณหมอนะครับ

0: ครับคุณหมอ
1: เ
0: มื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือ ที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมุติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเน
0: า
1: ะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ไทมิ่งละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบ
0: เฮ้ย
1: ล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเงี้ย
0: ซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไง
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ
0: ์
1: เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีมันดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาที
0: ครับ
1: อย่างนี้นะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะมาก
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผล

0: ที่3อาทิตย์หลังจากเรียนไปเหมือนๆกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
1: 3ที่เลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
0: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
1: เยอะขึ้นครับ
0: ลองเดา
1: อาจจะ6500
0: 2007
1: 2007
0: ประมาณนั้น
1: โหนั่นมัน
0: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหมคร
0: ับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะเต้นกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: คร
0: ับเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเพราะฉะนั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวิจะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวิรู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่ยัยยัยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยก็สวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: F R O G frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยัง
2: ก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนาย
1: แล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง
5: What is it?

0: a fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาล่ะเข้าที่ระวังไปได้

0: ามไปดูกันเร็ว
1: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับจะซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: right? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

วประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: Ra loáng, anh tới lại, anh đâu rồi?
1: Chào tụi, chạy nhanh nhanh, bị áo rái cởi khuyên rõ.
0: Trời mơ chọc, mơ nút, đi rèo, ní ní ní.
2: Hút chả chả, khai chả chạp khai.
0: Mì khôn chả chạp phuốc thàn, ní rèo.
1: Yeah, ra si, khẳng ní, 7 mạ hạt sạch chăn, tông tục bên phu bà sổ phai sẽ êng léo. จะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยยาแล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
7: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหลังนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
8: ท่อมพลัง

0: ภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กๆแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับและแน่นอนครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับเราจะเป็นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะและเราจะนำมาขยายให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไปครับ
1: โดยมีผมน้องเหี่ยวพัทลนเกงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยและสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมดอีก50ท่านด้วยกัน
1: อีก50ท่าน
0: โดยแบ่งเป็นในสภาเนี่ย10ท่านแล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่านนะฮะแต่ว่านอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ลงไปพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะครับ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจอหน้าเจอตากับสมาชิกในสภากันทั้งหมด10ท่านกันเลยเชิญครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: พร้อมที่จะเปิดสภายังฮะ
2: แหมก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับ
0: ครับ
2: เรามาแบบหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่า
0: ถ้าเก็บความรู้นี่ต้องโฆษกครับว
2: ัน
0: นี้เดี๋ยวจะขอเข้าเรื่องเลย
2: เข้าเรื่อง
0: สาระต้องผมฮะ
2: ได้ครับ
0: เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมมะนาวถึงแพง
3: ไม่รู้
1: เคยสงสัย
0: เพราะว่าเราจะเห็นว่าเราจะได้ข่าวว่ามะนาวเนี่ยมันแพงมากตลอดเลย
2: ราคาบ่อยมาก
0: ลูกละ5บาทลูกบางทีลูกละ10บาทเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมท่านโฟกัสครับผมคิดว่ายังไงมะนาวถึงแพงครับ
4: เพราะเปลือกมันสีเขียวครับ
0: โอ้โหความรู้จากท่านสั้นหน่อยหน่อยครับโอ้โหเปลือกมันสีเขียวไม่เขียว
5: เออจะร้องไห้รู้ก็เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของมะนาวแต่ถ้าจะซื้อให้ถูกลงก็ควรซื้อในถิ่นที่แบบว่ามันมีเยอะ
0: ไม่สมมติว่าถ้าคุณแม่อยากจะตำน้ำพริกแล้วก็จะใช้มะนาวสัก2ลูกเงี้ยเราขับรถไปแถวบ้านแพ้วเลยไหม
5: พ่อไกลไป
0: อ
5: ๋
0: อไปทางแพ
1: นด้า
0: เดี๋ยวทางแพนด้าครับทางแพนด้าก่อน
6: ทุนอาจจะสูงค่ะ
1: ช่วง
0: ทุนอาจจะสูงทุนอะไรทุนอาจจะสูงนี่คือ
6: เวลามันจะปลูกมันอาจจะโตแบบว่า
0: โตช้าเหรอคร
6: ับ โตช้าค่ะถ้าอยากได้มะนาวลูกดีๆต้องไปซื้อต่างประเทศนะคะ
1: คือสายพันธุ์สายพันธ
0: ุ์เสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไป
6: เออฮะ
0: 40,000 บาท
1: น่ะ 40,000 บาท
0: เอามา10ลูก
1: 10ลูก
0: โอเคนั่นเป็นความคิดของแพนด้าท่านเข้าปั้นครับ
1: เข้าปั้นลุย
7: ค่านำเข้าครับเพราะถ้ามะนาวโดนไฟไหม้ทำให้ปลูกไม่ได้เขาต้อง
0: ไฟไหม้ในรถสปูคาร์แล้วครับ
8: ไม่ครับราวา
0: เรื่องมะนาวป่ะเนี่ย
7: มะนาว
0: เข้าปั้นเราคุยเรื่องมะนาวนะ
7: มะนาวครับ
0: โอเคไม่เป็นไรเฮียปี๊บครับคิดว่าทำไมมะนาวถึงมีราคาแพง
9: ครับ
6: หายาก
0: เฮียแอคอาร์ตมากเลยเฮียตอบมาหายากน่าเฮียวะ
6: มันหายาก
1: ผมคิดเอาผมคิดเอา
0: อันเดียว
2: มะนาวเนี่ยมันมาจากนอกโลก
1: มะนาวต่างนุษย์มะนาวอะไรมะนาวอะไรนะมะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่าง
8: มนุษย์ต่าง
0: อันนี้มุกประธานเนี่ย
1: ใช่มุกประธาน
0: เข้าปั้นเอาไปเล่นแล้วก็ปั้นมุกท่านประธานเขาคิดมาจากบ้านนะ
7: มันมีในหนังสืออ
0: ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียเป็นความรู้ของทุกคนก็อันนี้จริงๆเนี่ยสรุปที่มะนาวแพงเนี่ยก็เพราะว่ามะนาวเนี่ยพอหน้าแล้งเนี่ยมะนาวเนี่ยมันจะแพงเพราะว่าผลผลิตมันจะน้อยน้ำมันจะน้อยแล้วก็ในความปริมาณความต้องการของพวกเราเนี่ยของคนกินเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนั่นแหละ
2: ใช่
0: แต่ผลผลิตออกมามันน้อยลงไง
2: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยนะมะนาวเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: เช่น
0: ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอก
3: อังกฤษ
0: ประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษเหรอ
1: สรุปว่ามะนาว
0: ขอโทษ
1: มะนาวแพงตามฤดูว่าฤดู
0: ตามฤดูส่วนใหญ่จะหน้าแล้งเนี่ยที่มะนาวแพงสุด
1: แพงสุดเพราะว่าน้ำน้อยโอเค
0: เราก็รู้กันแล้วว่าทำไมมะนาวเนี่ยถึงแพงนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ไม่ได้แพงเป็นเฉพาะฤดูกาลอันเนี้ยแพงตลอดกาลด้วยอะไรรู้ไหมสงสัยไหมว่าไก่เนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยนะทั้งลาวหรือว่าทั้งฟาร์มเนี่ยวันนี้มันออก100ฟองในวันนี้พรุ่งนี้มันก็ออก100ฟองเท่ากัน

0: ทำไมมันถึงแพงและบางทีแพงขึ้นอ่ะโฟกัสมา
1: เพราะว่าไก่มันไม่ค่อยกินอาหารเพราะอากาศมันร้อน
0: อันเนี้ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไง
2: จิตวิทยาของไก
0: ่ไม่เพราะโฟกัสเนี่ยเขาไปทำวิจัยมาแล้วเขาเคยไปกินไปนอน
1: เดี๋ยวไม่ได้วิจัยคร
0: ับ อ๋อยังใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้กินอาหารไก่ครับ
0: อ๋อยัง
1: ยังเป็นคนอยู่ครับ
0: โอเคอันนี้คือวิเคราะห์เดี๋ยวเรียงไปเลยครับเดี๋ยวเรียงไปเลยขั้นตัวแม่งก่อน
1: เพราะว่าไข่ไก่เพราะว่าไข่ไก่ปกติแล้วเมื่อกี้ท่านโคศกพูดว่ามันจะออก100ฟองต่อวันใช่ไหมครับเพราะเขาว่าไข่มันเยอะมันก็เลยเอาไปขายก็ต่อไม่ได้
2: ผมรู้ข้อสอบข้อสอบครับ
0: เดี๋ยวดิ
2: ผมเคยกิน
0: ประธานช่วยหน่อย
1: จะให้ประธานแปลจากใครเป็นไทยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะมาสรุปบทความของคุณตุ่ยเม้งอีกทีนะท่านน้องเอลครับว่าไงครับผม
3: คิดว่าไข่ไก่มันมีปริมาณเท่าเดิมค่ะแต่ว่าความต้องการของคนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วผลผลิตมันน้อยค่ะ
0: อ๋อผลิตไม่ทัน
3: ค่ะผลผลิตมันน้อย
0: ก็เป็นความคิดเห็นท่านเหนือครับท่านเหนือถึงคิวท่านแล้วครับท่านเหนือทำไมไข่ไก่ถึงแพง
4: อุปสงค์ของคนมันมากขึ้นแต่ว่าอุปทานของคนที่เลี้ยงไก่น้อยลงอะครับ
0: มาอันนี้ก็อุปสงค์อุปทานเล่นตั้งงงเลย
2: มีอุปสมบทไหมฮะ
0: ก็เล่นมาบวชแล้วไก่จะไปบวชไง
4: อุปสงค์ก็คือความต้องการของคนส่วนอุปทานก็คือการขายของคนเลี้ยงครับ
0: เขาระดับเลยนะตบมือให้หน่อยสิโอ้โหแสดงว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่โดยเฉพาะต่อไปครับ
4: ผมคิดว่าที่ไข่ไก่มันแพงเพราะว่าไก่มันเหลือน้อยเนื่องจากไก่เหลือน้อยเพราะว่ามีคนเอาไปทอดกิน
0: ก็เกี่ยวเพราะว่าสมมติว่าเราในฟาร์มเนี่ยเขามีไก่ร้อยตัว
4: ครับแล้วเขาก็เอาไปทอดกิน76ตัว
0: ทำไมมันทอดกินเยอะขนาดนั้น
4: เพราะว่ามีผู้บริโภคเยอะ
0: อ๋อไข่มันก็เลยผลิตไม่ทันเอาไปทอดซะเยอะคืออันนี้เอาสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันที่มันแพงเนี่ยนะครับเพราะว่าขนไข่มันถึงแพง
2: ฮะ
0: ไม่ใช่ไข่มีขนอย่าไปเข้าใจผิดครับไข่มันไม่มีขนครับ
2: การขน
0: ส่งไข่อะไรเฮียปิ๊บไข่พี่ต้อยอะไรโอ้โหเฮียปิ๊บจะไปดึงเข้าเรื่องนั้นนี่คือการขนส่งไข่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีค่าขนส่งแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนการผลิตด้วยค่าอาหารทุกอย่างมันอาจจะแพงขึ้นมาอันนี้ทุกอย่างมันอาจจะส่งผลทำให้ไข่เนี่ยมันราคาแพงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะท่านประธาน
2: ใช่แล้วครับงั้นผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องว่าทำไมของถึงแพงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประชาชนตาดำๆก็เดือดร้อนอะไรแบบนี้
0: ท่านประธานนี่ผมคุยแค่เปิดเรื่องมะนาวเรื่องไข่เรื่องแพงนี่ท่านประธานเอาเป็นประเด็นเลยฮะ
2: อ้าวก็มันเป็นเรื่องรอบตัวใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันประเด็นแรกที่จะต้องถามกันเลยก็คือท่านสมาชิกแต่ละคน
0: ฟังครับ
2: ได้ค่าขนมเท่าไหร่กันบ้างครับ
5: ผมรู้ตอบ
2: ไว้ท่านเอิญ
6: วันพอมันถึงวันจันทร์แม่ก็จะให้วันละ100
0: โอ้
6: จริง
0: เหรอเดี๋ยววันละ100เลยเหรอ
6: คราวนี้ได้40แล้วคราวนี้ได้40
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะ40นะ
6: ใช่
2: เรา40เนี่ยเราใช้ซื้ออะไรบ้าง
6: ซื้อสีเหลี่ยมซื้อนมซื้ออุปกรณ์
0: ทำไมถึงถูกลดจาก100เหลือ40เพราะว่าอะไร
6: เพราะว่าหนูใช้เงินเยอะ
0: อ๋อก็คือว่าให้100ก็ใช้หมด100
6: ใช
0: ่โอ้ก็ควรลดแล้วล่ะถามเฮียปิ๊บได้วันเท่าไหร่ครับค่าขนม
6: วันละ40ถ้าวันที่มีของขายอ่ะป้าก็จะให้มา100 200
0: โอ้โห200เลย
6: เยอะมากแต่มันก็ใช้ไม่หมดหรอก
2: ไม่อ่ะ
0: สมมติว่าได้วันละ40โดยเฉลี่ยใช่ไหมครับแล้วเอาไปใช้เอาไปซื้ออะไรบ้าง
6: ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ไว
0: ้แสดงว่าก็เหลือ40แล้วเอาไปเก็บ
6: ครับ
0: ท่านเอาแบบ
2: ท่านต้องซ
0: ื้อเจ๋งๆเลยนะ
1: แต่ว่านะวันหนึ่งจะไม่ได้ครับต้องเป็น1อาทิตย์เท่านั้น
0: อ๋อได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่าไหร่ครับ
1: อาทิตย์หนึ่งก็สักประมาณ100ครับวันปกติก็จะไปซื้ออาหารเช่นอย่างอาหารที่ไม่ชอบไปซื้อน้ำ
0: ซื้ออาหารที่ไม่ชอบแล้วจะไปซื้อทำไมล่ะครับ
1: ไม่ใช่หรอกสมมติว่าตอนที่กินข้าวมันเป็นอาหารที่ไม่ชอบ
0: อ๋อ อาหารโรงเรียน
2: คือวันไหนอาหารโรงเรียน
0: ไม่ถูกปากไปซื้ออันอื่นกิน
1: ซื้อได้
0: อ๋อโอเค

0: ล้วพอไหมถามว่าใน100ใน1 1บาท1อาทิตย์เนี่ยพอไหมครับ
1: พอคร
0: ับ อ๋อพอนะอ่ะ
2: คันเอิร์ท
3: ได้ค่าขนมเท่าไหร่
2: วันเท่าไหร่วันละ
1: 70
2: 70ได้เหรอโอ้เยอะนะฮะคันเดียวเยอะเยอะกว่าจะไปยืมไอ้นี่ก็จ้องจะยืมอ่ะแล้วพอไหม70
1: พอค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยซื้อมากวันนึงก็ใช้แค่10บาทเพราะหนูจะซื้อแค่ขนม2ห่อห่อละ5บาทน้ำหนูก็กินของโรงเรียนมันจะมีตู้น้ำเย็นทั้งหมด6ตู้ในโรงเรียน
2: หนูมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับเงินแต่ละวันไหมเรามีการวางแผนไหม
3: ใช้ไป10บาทเหลือ50
1: หนูก็จะดูว่าตอนเช้าพอแม่ส่งหนูที่รถไฟฟ้าปุ๊บหนูขึ้นไปหนูก็จะใส่หูฟังแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องจ่ายอะไรบ้างครูมีนัดให้จ่ายอะไรไหมก็ถ้าไม่มีก็จะแบ่งเงินเอาไว้70ถ้าไม่อยากซื้ออะไรมากก็เก็บไว้60อีก10บาทและ60ที่เหลือพอตอนเย็นกลับไปไม่ได้หยอดกระปุกเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าเป้นักเรียน
2: แล้วบอกซะขนาดนี้กันเป้อยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่บ้าน
2: แต่ว่าก็แสดงว่าก็ที่เหลือก็เก็บ
3: ใช้ได้คร
2: ับ ดีนะโนเอลครับได้วันเท่าไหร่ได้ค่าขนมวันเท่าไหร่ครับ
1: 40บาท
2: 40บาทพอไหม
3: อยากได้
1: พออยู่ค่ะ
3: อยากได้เพิ่มไหมถามจริง
2: ๆไม่ทำไมโนเอลทำหน้าแบบว่าเศร้าๆอ่ะมันพอจริงป่ะเนี่ย
1: ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่ม10บาท
2: อ๋อขอเพิ่มอีก10บาท
3: แล้วถ้าได้เพิ่มเราจะทำยังไงจัดการยังไง
1: ก็ถ้าได้เพิ่มวันไหนเหลือก็จะเอาไปหยอดกระปุกค่ะเพราะว่าจะเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเวลาไม่มีอะไรแล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหิวมากก็จะเอาเงินฉุกเฉินมาซื้ออ
3: ันนี้เป็นวิธีการใช้เงิน
2: อันนี้เขาเรียกว่าเงินฉุกเฉินท่านข้าวปั้นครับอยากให้ค่าขนมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
4: เพิ่มขึ้น
2: ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับ
4: 30บาท
2: 30ถ้าได้เพิ่มอยากให้เป็นเท่าไหร่
4: 40บาท
2: เพิ่มขึ้นมา10บาทจะเอาไปใช้อะไรยังไงครับ
4: ก็เอาไปให้เพื่อนยืมแล้วคิดดอกเบี้ย
3: โอ้ไปเงินกู้เลย
2: ครับไม่ต้องหรอกเอาเก็บไว้แล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องไปคิดถึงปล่อยเงินกู้หรอก
5: ใช่
2: ถ้าด่วยแม้ง
5: ครับ
6: อยาก
2: ถ้าด่วยแม้งเนี่ยต้องลดอยากขอลดแน่นๆ
5: ใช่ครับ
3: โอ้โหมาเมื่อยท่านด่วยแม้ง
2: โอ้ทำไมท่านด่วยแม้งทุกวันเท่าไหร่นะทุกวันนี
5: ้ร้อยไม่ใช่ครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์จะได้ร้อยหนึ่งครับ
2: ร้อยหนึ่งหนึ่งอาทิตย
3: ์อยาก
2: จะขอลดอีกเท่าไหร
5: ่ขอลดจาก100กลายเป็น70ลดไปตั้ง30
2: ไม่ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากลดเพราะว่าอะไร
5: เพราะว่าจะได้โค้ชจะได้เก็บตังค์เพื่อให้พ่อแม่มีตังค์เยอะขึ้น
3: ยากแม่ทุกแ
1: ร้อยวันไทย
2: นี่
1: เห็นตัวเองพูด
2: อันนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
3: ที่มีลูกดีๆอย่างนี้นะครับ
2: อันนี้ไม่ได้พูดเอาหน้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: พรุ่งนี้70นะ
1: ใช่คร
2: ับ โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านกันแล้ว
5: ใช่แล้วครับ
2: ท่านประธานเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้าง
5: ครับ
2: ไปชมกันเลยครับ
7: ไปเลยเด็กๆได้ค่าขนมวันละเท่าไหร่
8: ได้ค่าขนมวันละ50-60บาทบางครั้งก็พอบางครั้งก็ไม่พอค่ะหนูกินขนมมากเกินไป
1: วันหนึ่ง40บาทค่ะพอดีค่ะแต่จะใช้วันละแค่5บาทหรือ10บาท
8: 60บาทค่ะพอค่ะให้เยอะมากก็หมดมากแต่ถ้าให้น้อยก็หมดน้อยค่ะได้เป็นรายสัปดาห์ละ100ค่ะพอค่ะซื้อวันไหนหิวก็ซื้อขนมค่ะแต่ข้าวกินข้าวโรงเรียน
5: 30บาทครับพอดีอยู่ครับตอนเช้าผมก็จะไม่ซื้ออะไรครับเพราะว่ากินข้าวจากที่บ้านมาเสร็จแล้ว
9: 25บาทถึง30บาทค
10: ่
9: ะ
10: ก็ไม่พอค่ะของราคาแพงขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดครูเขาให้เก็บเงินค่าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอเพิ่มด้วย
11: 50บาทค่ะพอค่ะและเยอะมากด้วยค่ะก็แบ่งอย่างละค่ะอุปกรณ์การเรียนแบ่งเอาไว้เผื่อจะซื้อ25บาทซื้อขนมกินและน้ำอีก25บาทค่ะถ้าใช้หมดก็จะต้องยืมเพื่อนนะคะ
12: ประมาณ 50-60 ค่ะต่อวันพอค่ะเหลือด้วยก็ใช้ซื้อพวกขนมอะค่ะชีวิตเด็กกินข้าวที่บ้านมาซื้อขนมที่โรงเรียนแล้วก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านอีกมันก็ให้เยอะเกินไปเป็นการฟุ่มเฟือยเปล่า
7: ส่วนใหญ่เด็กๆได้ค่าขนมกันเยอะนะครับแต่ก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย

0: ครับ
1: เราก็ได้รู้ความคิดความเห็นนะฮะทั้งสมาชิกนอกสภาเนี่ยแล้วก็ในสภา
2: ไปแล้ว
1: ไปแล้วนะครับเราจะมาสรุปส่วนใหญ่อย่างนี้นะฮะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จ่ายกันอย่างเท่าที่จำเป็นนะเขามีการแบ่งสัดแบ่งส่วนว่ารู้ว่าวันนี้หรืออาทิตย์นี้เขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีการเก็บการออมด้วย อันนี้ก็น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นนะท่านประธานแล้วก็จะส่งผลต่อพวกเราด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้
1: นะครับไปฟังกันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
3: ค่าของชีพตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารู้สึกกันมาโดยทั้งประเทศตอนนี้ทุกอย่างมันแพงหมดบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดกำลังซื้อนะของผู้บริโภคตกถอยเพราะเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าของมันจะแพงการจะออกมาซื้อของใช้ต่างๆที่มันจำเป็นก็ตามเนี่ยก็จะซื้อน้อยลงเพราะเขาไม่สบายใจน้ำมันก็แพงไข่ก็แพงข้าวไปทานข้าวแกงก็ยังแพงขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจเขาเรียกว่าเศรษฐกิจก็อาจจะถดถอย
4: ของถูกเนี่ยหาไม่ค่อยมีถึงแม้ว่าจะมีเนี่ยแต่ก็ต้องคือต้องเป็นคนที่ต้องไปเน้นหาของถูกอ่ะของโดยทั่วไปเนี่ยจะขึ้นราคาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นลดปริมาณนะฮะแม้ราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณนะฮะคนก็อาจจะว่ามันเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันแพงขึ้น
5: ของแพงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะว่ารายได้ที่ได้รับหรือค่าแรงที่ได้รับนั้นเนี่ยสอดคล้องสัมพันธ์กับราคาสินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงไหมถ้าไม่พอเพียงก็จะรู้สึกว่าของแพงแต่ถ้าหากว่ามีรายได้สูงมากกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าของแพงเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกว่ายังรับได้อยู่นะคะ
1: ผู้ใหญ่เขาก็แสดงความคิดความเห็นมาก็มีเหตุผลของเขานะครับว่าก็ถือว่าจริงๆแล้วรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยจะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสินค้าหรือว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่ามันจะเท่าเดิมไหม
6: เพราะว่ารายจ่ายมันก็สูงตาม
1: มันสูงตามไปด้วยอันนี้ถ้าครอบครัวที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่ก็ยังชื่นใจถ้าเขามีลูกๆที่เนี่ยทำตามอย่างที่พวกเราทำเนี่ยออมได้มาเท่านี้เก็บเท่านี้นะครับ
6: ใช่แล้วครับก็เห็นวิธีการออมวิธีการใช้เงินวิธีการบริหารเงินของสมาชิกข้างในก็นอกสภาไปแล้วนี่นะครับก็อยากจะรู้มากเลยครับว่าจะมีวิธีการจัดการเงินยังไงในสภาวะแบบตอนนี้ครับ
1: แบบว่าที่ข้าวของมันแพงเนี่ยนะ
6: ใช่อยากจะถามว่าข้าวของเนี่ยมันแพงหรือเปล่าแล้วมันจะแพงเพราะอะไร
1: ถามท่านแพนด้าดีกว่าว่าไอ้ที่ราคาของมันแพงเนี่ยเพราะอะไร
7: อาจจะเป็นเพราะว่าผลผลิตอาจจะน้อยมากมันจึงต้องขึ้นราคาค่ะ
1: อ
7: ๋
1: ออาจจะว่าผลผลิตมันน้อย
6: เมื่อกี้ที่โฆษกใต้บอกว่ามันไม่ได้แพงแค่อย่างเดียวมันหลายอย่างใช่ไหมใครรู้บ้างว่าอะไรบ้างที่แพง
1: อะไรบ้างที่แพง
6: ที่ตัวเองคิดว่าแพง
2: น้ำมัน
1: ท่านเอิญก่อนท่านเอิญ
7: ข้าวค่ะหนูว่าข้าว
1: อ๋อข้าวใช่ไหม
2: ม
1: ันไปอยู่ในโรงสีเยอะไง
6: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
2: ที่ไหน
6: ที่ไหน
1: ก็ตามกูดัง
7: หนูไม่ใช่เอิร์
1: ธท่านเอิร์ธ
7: น้ำมัน
6: โอ้ยไม่ได้คำตอบดิ
1: โอ้ยไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรอ่ะน้ำมันอะไรครับทำไมถึงคิดว่าน้ำมันแพงเพราะอะไร
7: ก็เพราะว่าบางทีน้ำมันหายากแล้วแบบว่าคนก็ใช้กันเยอะแล้วแบบว่าถ้าเราจะเอาน้ำมันทีนี้แบบมันก็ต้องปลูกตั้งหลายร้อยปี
1: อันนี้หมายถึงว่าน้ำมันอะไรน้ำมันที่เติมรถยนต์ใช่ไหมอ๋อท่านนิโยต้องท่านแล้วแหละเรื่องนี้
7: อะไรบ้างที่แพงเหรอครับ
1: อะไรบ้างที่คิดว่าแพงแล้วก็เพราะอะไรมันถึงแพงครับ
7: อย่างเช่นของดิจิตอลครับ
1: ก็เป็นไปได้
7: อย่างเช่น iPhone iPad บาบาบาบาบาบาบา
6: ทำไมมันถึงแพง
7: แบบมันดังเขาทำให้แบบความจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบคนเห็นว่ามันราคาแพงครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าค่าแบรนด์มัน
7: ครับมีแต่
1: คุณภาพมันก็โอเคพอใช้ได
7: ้ข้าวน้ำข้าวมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะ
1: ครับ
6: อ๋องั้นไอแพดนิโยก็ไม่ต้องเนาะใช้กระดานชนวนเอา
1: โอ้ยนี่ก็เออเอาไปมาถึงแล้วครับ
7: ครับ
8: อ๋อ
0: นึกก่อนค่าโดยสารครับ
2: เอ้ย
6: ใช่ค่าโดยสาร
2: อย่างเช่นค่าโดยสารอะไรบ้าง
0: แค่อย่างค่าโดยสารอย่างแท็กซี
2: ่พอแล้วทำไมแท็กซี่โอ้โหมาแทงใจดำอีกแล้วแท็กซี่ชี้แล้วชี้อีกแล้ว
0: เพราะทุกคำมันต้องใช้น้ำมัน
2: ครับ
0: ก็เลยแท็กซี่ก็เลยต้องขึ้นตาไม่งั้นแท็กซี่เนี่ยอาจจะกำขาดทุนได
6: ้โอเค
2: จริงๆแล้วก็มีเหตุผลของเขานะ
6: ใช่
2: แต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เขาใช้แก๊ส
0: ใช่ไปนี
2: ้อ่ะเดี๋ยวถามท่านแพนด้าหน่อยครับว่าไอ้ของที่มันแพงเนี่ยอะไรที่แพงแล้วก็แพงเพราะอะไร
7: ถ้าเป็นความคิดของหนูคิดว่าน้ำดื่มค่ะ
2: น้ำดื่มนะครับทำไมถึงคิดว่าน้ำดื่มครับ
7: มันน้อยแล้วก็คนใช้มากมันถึงต้องเพิ่มราคาขึ้นจนกระทั่งที่เซเว่นมีน้ำดื่มจากแปซิฟิกอะไรไม่รู้บางอย่างเนี่ยแหละขายแพงมากเลย
2: ขวดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
7: ขวดละ40
2: ซื้อเราซื้อกินไหม
7: แม่ซื้อกินบอกว่ามาขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละ40โอ้โห
2: อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่คิดว่าน้ำแพงขึ้น
6: เพราะมันมีน้อย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาจะมีความคิดความเห็นเนี่ยเหมือนเราหรือเปล่
6: าน
2: ะ
6: ครับ
2: ไปชมกันเลยครับ
6: ไปเลย
8: เด็กๆคิดว่าของแพงหรือเปล่า
9: แพงค่ะ
10: แพงมากค่ะ
11: แพงขึ้นค่ะ
12: แพงขึ้นครับ
13: แพงค่ะ
14: เครื่องเขียนนะคะ
15: ก็คือเมื่อก่อนหนูเคยแบบซื้อแบบถูกๆแต่เดี๋ยวนี้มันมีราคาแพงเพิ่มขึ้นนะคะ
16: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารอย่างเช่นน้ำมันข้าวอะไรเงี้ย
17: ก็ไข่น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะ
18: ก็หนูเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเติมแล้วแบบมันราคามันขึ้นนะคะ
19: เราไม่ได้ผลิตไอ้น้ำมันเองจึงต้องนำเข้ามาประเทศเราน้ำมันเลยแพงครับ
20: ภัยธรรมชาติอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายจนของน้อยลงราคาจึงเพิ่มขึ้นค่ะ
21: เกิดจากที่กทม.เขาให้เงินคนที่ทำงานพวกข้าราชการวันละ300ค่ะตามโรงงานค่ะของก็เลยปรับราคาแพงขึ้น
22: ประเทศเรายังวางการบริหารเงินไม่ดีอย่างเช่นนโยบายที่รัฐให้ออกรถคันแรกค่ะการที่เขาเอาเงินไปอย่างมันเอาไปใช้ทางนั้นซะส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่พอต่อการที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของสินค้าต่างๆค่ะพวกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของใช้อย่างเงี้ยค่ะ
8: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเราพอจะสรุปอันดับของที่คิดว่าแพงได้ดังนี้ครับอันดับที่1ก็คือน้ำมันครับรองลงมาก็คือไข่ไก่และอันดับที่3ก็คือมะนาวครับคุณผู้ชมก็คงคิดไม่ต่างจากพวกเขาใช่ไหมล่ะครับ
2: เราก็ได้ฟังความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภากันแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยยังรู้เลยนะฮะว่าอาหารทุกอย่างของทุกอย่างเนี่ยถูกหรือแพงนะครับเดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
6: ครับ
2: ประเด็นอื่นกัน
6: ประเด็นต่อไปก็คือ
2: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
8: ประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
23: ถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
2: น้ำมันแพงไหม
6: ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคาน้ำประปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างมันต้องขึ้นราคาตามไปด้วย
4: น้ำมันแพงจริงครับสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าตั้ง9บาทได้มั้ง
5: คนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
2: เดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
6: ครับ
2: ประเด็นอื่น
6: ประเด็นต่อไปก็คือ
2: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
6: เกี่ยวค่ะเกี่ยวแล้วเกี่ยวยังไง
17: ค่ะ
18: เพราะว่าเวลาจะผลิตอะไรหรือว่าทำโรงงานอะไรเนี่ยเขาต้องใช้แรงงานกันทั้งหมดแหละก็เลยว่าถ้ามีแบบว่าแรงงานเยอะก็ต้องจ่ายเยอะค่าก็ต้องแพงขึ้นนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวถามท่านโฟกัสค่าแรงที่ขึ้นมาเป็น300บาทเนี่ยมันมีผลกระทบที่ทำให้ข้าวของมันแพงขึ้นไหม
18: ไม
2: ่ทำไมครับคิดว่าไม่เกี่ยว
18: ไม่เกี่ยว
2: เพราะว่าอะไรครับ
18: เพราะว่า
9: ค่าแรงแล้วก็ได้

0: ค่300แต่ว่าพวกอาหารพวกนี้แล้วแต่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะขึ้นไป
1: เรื่องอย่างที่ท่านพันด้าบอกเนี่ยว่ามันต้องเพิ่มค่ารายงานขึ้นคิดว่ามันเกี่ยวกับ300มั้ย
0: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวก็เป็นอีกความคิดนึงท่านประธานเดี๋ยวท่านเอิร์ธอยากจะเสริมอะไรหน่อยไหมครับท่านเอิร์ธครับ
3: สมมติค่าแรง300ใช่ไหม
2: ครับ
3: แบบว่าจากที่270
2: ครับ
3: อาหารสมมติ30เนี้ยพอ300มันก็ต้องเพิ่มค่าอาหารขึ้นไปอีกมันทำให้ผู้บริโภคต้องลำบากถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
2: มันเป็นผลพวงที่จากค่าแรง300นี่แหละ
1: เป็นเหมือนลูกโซ่นะเหมือนลูกโซ่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆนะคะ
2: โอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเราก็ถือว่าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเขาเห็นเนี่ยเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า
1: ดีเลยครับ
2: ไปชมเลยครับ
4: การขึ้นค่าแรงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
5: เมื่อก่อนจะค่าแรงร้อยกว่าบาทต่อวันเดี๋ยวนี้กลายเป็น300ถ้าเขาจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดมา300เนี่ยฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยเมื่อค่าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องขึ้นราคาจริงๆค่าแรงหรือต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาขึ้นทีเดียวไม่ขึ้นแค่บาทขึ้นทีเดียว5บาทหรือ10บาทไปทีเดียวอันนี้ทานก็แกงเตี๋ยวชามละ20กลายเป็น30กลายเป็น35 40บาทมันจำยอมว่าจำยอมและเมื่อเรายอมกินทานอาหารแพงขึ้นนะครับบอกผมขึ้นราคาคุณก็ทานได้คุณก็ยังซื้ออยู่ก็ขึ้นราคาต่อไปนะวิธีที่ดีสุดคือว่าถ้าร้านไหนขึ้นราคาแพงก็อย่าไปซื้อเขา
6: ส่งผลครับเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไม่รับภาระไว้คนเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะสินค้านะฮะอย่างสมมุติว่าแม้กระทั่งคอนโดนิติคอนโดดูแลนะก็ขอขึ้นค่าส่วนกลางเหมือนกันเพราะว่าค่าแรงของรปภค่าแรงของบ้านขึ้นคือผู้ประกอบการจะผลักภาระมาที่ผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าค่าแรงแพงแทนที่ตนเองจะบริหารต้นทุนแล้วคงราคาไว้แล้วตรงนั้นเนี่ยจะขยายส่วนแบ่งการตลาดดีกว่าคือระยะสั้นเนี่ยคือง่ายๆก็ค่าแรงขึ้นผักไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ผักไปแล้วบางทีจะมากกว่าต้นทุนค่าแรงที่ได้ซ้ำไป
7: ผมไม่เห็นด้วยในการรัฐบาลจะต้องมาชดเชยนู่นชดเชยนี้แต่จริงๆเราควรจะอยู่นะครับแพงก็คือค่าแรงก็สูงแต่ต้องมีประสิทธิภาพแล้วตัวเองก็ต้องบริหารเงินของตัวเองให้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ได้ถ้ารู้จักบริหารเงินที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่ว่าเราจะได้เงินคนละ300เลยได้200นะเราจะได้100 100นึงก็อยู่ได้ก็อยู่แบบ100นึง300ก็อยู่แบบ300ต่อวันครับแต่ถ้าเรามีเงินวันละ300แต่เราใช้จ่ายแบบวันละ1,000แล้วก็เป็นหนี้อยู่ดีครับงั้นของแพงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับโลกมันไม่มีแล้วของถูกค่าแรงต่ำก็ไม่มีแล้วครับไม่ได้จีนแดงตอนนี้ผมไปเซอร์เวย์มาครั้งสุดท้ายเนี่ยจีนแดงค่าแรงบางที่นะครับแทบจะแพงกว่าเราอีกนะครับงั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัว
4: หลายคนก็หลายมุมมองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองยังไงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับ
2: ผู้ใหญ่เขาก็ได้แสดงความคิดความเห็นออกมาแล้วซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับว่าข้าวของเนี่ยแพงมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรือว่าสินค้าที่มีน้อยนะครับแล้วก็ค่าแรงที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเหมือนกัน
1: ว่า
2: คือน้ำมันคือของที่แพงขึ้นมากมาก
1: แหมถ้าท่านโฆษกพูดถึงน้ำมันเนี่ยครับผมก็อยากทราบความคิดเห็นของท่านสมาชิกเลยครับว่าจะถามว่าน้ำมันแพงไหม
0: แพง
2: ขอได้ไหมทีน้ำมันแพงไหมน้ำมันแพงเนี่ยมันทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่าม
3: ันแพงขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ของอื่นๆต้องแพงด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะมันหายากแล้วก็ถ้าจะแพงเพราะสิ่งของอย่างอื่นอีกเพราะว่าโรงงานเวลาผลิตต่างๆมันต้องใช้น้ำมันในการทำเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงต้องแพงขึ้นไปด้วย
1: มันเป็นทอดๆไป
2: อ๋อโอเคมาเรียงมาเลยครับท่านข้าวปั้น

0: ขา
1: เกี่ยวข้องกับสินค้าทำอื่นๆแพงด้วยเพราะว่าต้องใช้ค่าขนส่งต้องใช้น้ำมัน
2: โอ้ค่าขนส่งเวลาเราขนสินค้าเราต้องใช้อะไร
3: ก็ถูก
2: รถยนต์รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องใช้
1: เฮลิคอปเตอร
3: ์
2: ทางอากาศไง
4: ทางอากาศ
2: ตอนท่านเหนือดีกว่าผมเห็นท่านเหนือ
3: ท่านเหนือเอาเตียงมานี่หน่อย
5: น้ำมันก็สำคัญมากน้ำมันเป็นสิ่งขับเคลื่อนทุกอย่างเกิดครับถ้าเกิดไม่มีน้ำมันถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคานะประปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างมันต้องขึ้นราคาตามไปด้วยเพราะในรายอีกอย่างน้ำมันก็จะหมดลงแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันมากเกินไปมันก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น
3: ท่านเอิร์ดก่อนเลย
6: เกี่ยวตรงที่ว่าบางทีเราขนส่งสินค้าเนี้ยเราก็ต้องใช้น้ำมันขนของถ้าไม่มีน้ำมันแล้วก็รถมันก็คงไม่เดิน
3: โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันว่าเขาจะมีความคิดความเห็นที่เหมือนกับเราหรือต่างกับเราหรือเปล่า
2: ดีครับ
3: ไปชมกันเลยครับ
2: เชิญนะ
7: น้ำมันแพงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
8: ก็ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเองครับประเทศเราไปซื้อน้ำมันจากประเทศอื่นมา
9: คนเขาเติมเยอะแล้วแบบน้ำมันมันไม่พอค่ะก็เลยซื้อจากประเทศนอกมาถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นของทุกอย่างก็จะอัพขึ้น
10: ก็ถ้าเป็นเรื่องน้ำมันมันก็สมมติว่าเขาใช้น้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นผู้ค้าก็จะขาดทุนนะคะ
11: ไก่ถ้าเกิดเขาสั่งจากฟาร์มนี้ไปส่งฟาร์มนมอาจจะต้องใช้รถบรรทุกไปแล้วก็อาจจะเสียค่าน้ำมันรถบรรทุกเพิ่มขึ้นเขาก็เลยขึ้นราคาไข่ไก
12: ่เพราะว่าบางสินค้ามีส่วนผสมของน้ำมันทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตนั้นราคาแพงอาจจะแพงขึ้นได
13: ้อย่างที่หนูบอกนะคะพอน้ำมันแพงการขนส่งก็ราคาเพิ่มขึ้นคนพ่อค้าคนกลางซื้อก็ต้องราคาเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
7: เด็กๆก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆประเทศไทยตอนนี้น้ำมันแพงจริงๆครับ
3: เราได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้ว
2: ครับพูดอย่างนี้นะครับท่านโฆษกไปครับประเทศเราเนี่ยผลิตน้ำมันเองได้หรือเปล่าครับ
3: โอ้นี่ไม่แน่ใจครับ
2: อ้าวแล้วเวลาเราส่งออกน้ำมันไปเนี่ยครับเราส่งออกไปแพงหรือถูกกว่าที่เราซื้อมาครับทำไมซื้อมันแพงแพง
3: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่โฆษกเนี่ยไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่เขาตอบมาดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงกับไอ้น้ำมันแพงน้ำมันถูกทำไมสรุปคือมันถึงแพงไปฟังกันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
14: แต่น้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยสมมติน้ำมันเป็นสิบลิตรหนึ่ง30 บาทปลายถึง40 บาทต่อลิตรเนี่ยมันเป็นภาษีไปซะมันเกือบ10 บาทซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเก็บนะฮะและแพงด้วยดังนั้นการคิดน้ำมันแพงเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเดียวเป็นเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงนะมันมีปัจจัยอื่นเรื่องภาษีและเรื่องอื่นอีกหลายอย่างนะฮะเมืองไทยเป็นแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณเข้าใจว่าอันดับ5ของโลกนะมีปริมาณน้ำมันอยู่ในใต้ดินของเราเป็นอันดับ5ของโลกที่เขาศึกษากันมาแต่เมืองไทยเนี่ยก็ไปให้สัมปทานต่างประเทศมาขุดน้ำมันมาเจาะน้ำมันในประเทศไทยแล้วให้สัมปทานที่ถูกที่สุดในโลกเมืองไทยในขายน้ำมันออกไปเนี่ยถูกแต่เขาไปซื้อน้ำมันแพงมาให้คนไทยใช้มันเรื่องอะไรทำไมต้องไปกำหนดราคาตามตลาดสิงคโปร์นะครับแบรนด์ถ้าตามสิงคโปร์ทำไมต้องไปตามสิงคโปร์เพื่ออะไร
15: ราคาหน้าโรงกลั่นตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าอิงราคาสิงคโปร์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ทั้งที่น้ำมันสำเร็จรูปกลั่นได้ในประเทศไทยทั้งหมดแต่ว่าเราไปอิงราคาสิงคโปร์โดยอ้างว่าราคาสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายมากก็จะเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากที่เขาต้องขายถูกกว่าขายคนในประเทศเพราะจำเป็นต้องไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่การนำเข้าจริง
16: ผมว่าตรงนี้มันเป็นกลไกของระดับโลกเพราะว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นคนกำหนดคือเรากำหนดตลาดโลกไม่ได้แต่ก็ตลาดโลกกำหนดเราไงคือเศรษฐกิจเราเศรษฐกิจเปิดไงเราไม่ได้ปิดประเทศไง เราขุดเองใช้เองกันเองไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยได้แต่ในนี้ประเทศไทยมันเชื่อมเศรษฐกิจโลกครับน้ำมันแพงจริงครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าสัก9บาทได้มั้งนะฮะและจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอขึ้นปุ๊บของอื่นขึ้นด้วยก็ต้องใส่น้ำมันมันทำให้ของแพงมั้ง
2: โอ้แม่น้ำมันนี่นะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับแม่อยากรู้แหละครับว่าในสถานการณ์ที่น้ำมันเนี่ยแพงอย่างนี้เนี่ยครับเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไง
3: ประเด็นก็คือว่าน้ำมันแพงอย่างนี้พวกเราจะปรับตัวกันยังไง
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเราเวลาเราจะไปแบบพวกแบบเวลาเราจะไปเดินเซเว่นถ้ามันไกลมากเราก็อาจจะใช้บริการของมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หรือไม่ก็ขี่จักรยานไปเองแต่ถ้าเกิดเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะเดินไปก็ได
2: ้โอ้ใช่ครับโอ้เฮียปี๊บดีกว่าเฮียปี๊บอ่ะ
3: เฮียปี๊บ
1: พอเวลาถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็วิ่งไปก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลๆเราก็ใช้จักรยานไปเราไม่ต้อง
3: เปลืองทรัพยากรอันนี้ท่านเฮียก็วิ่งนะ
2: เล่นเลยเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง
3: ฝั่งนี้อ่ะนั่นเอิร์ธ
6: แล้วควรแนะนำให้ผู้ปกครองใช้แก๊สมากกว่าน้ำมัน
3: อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนเลย
2: อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกพลังงานทดแทน
3: พลังงานทดแทน
2: พลังงานใช้ได้เดี๋ยว
3: ก็ปล่อยลอยตัวอ่ะเอาเริ่มทางนู้นมาตั้งใจเย็น
1: เปลี่ยนจากใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังลมครับโอ้แสงอาทิตย์จะมาทดแทนน้ำมันที่ผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานแสงแดดมันจะใช้ไม่มีวันหมดครับ
3: โอ้โหอันนี้เขาล้ำลึกนะ
2: มีใครท่าน
3: ท่าป้าน
2: ท่าป้าน
0: อยากให้มีกังหันน้ำครับเขาใช้พลังงานน้ำโดยการน้ำทำให้กังหันหมุนแล้วกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน
2: อันนี้ใช่นะครับเพราะว่าในเขื่อนเขาจะมีการที่น้ำเนี่ยมันพัดมาแล้วมันทำใหหมุนมอเตอร์ใช่ไหมทำให้
0: สร้างพลังงานไฟฟ้า
2: ทำให้เกิด
3: เพราะจริงๆประเทศเราเนี่ยน้ำเยอะนะ
2: น้ำเยอะคร
3: ับบางทีเยอะจนท่วม
0: เต็มเขื่อน
3: เต็มเลย
2: เต็มจนล้นเลย
3: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้าง
2: ครับ
3: ไปชมกันเลย
2: ไปเลย
7: เด็กๆมีวิธีปรับตัวอย่างไรในสภาวะน้ำมันแพง
4: จากใช้รถกลับเปลี่ยนมาใช้จักรยานค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีจักรยานก็เดินได้ค่ะ
17: ก็ใช้น้ำมันน้อยลงค่ะหันมาใช้รถเมล์แล้วไม่ต้องเสียตังค์มากค่ะ
18: ในประเทศต้องผลิตน้ำมันเองถึงจะราคาลง
19: น่าจะใช้รถประจำทางหลายๆคนไปด้วยกันถ้าเกิดไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันไป
16: แก้ปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะก็ต้องสร้างสำนึกแห่งความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประหยัดอยู่แล้วนะหรือถ้ามีอะไรคนไทยเป็นคนไม่รักษาสุขภาพเป็นคนไม่ประหยัดเป็นคนไม่รีไซเคิลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็รัฐบาลอยากจะให้เป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง
15: ถ้าหากรัฐบาลจะไม่ไปมองแต่เพียงว่าเพิ่มรายได้ไปเน้นในการลดรายจ่ายดีกว่าคือลองราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยเอาสมมติเอากองทุนน้ำมันออกไปนะฮะ9บาทบวกของสิงคโปร์ไปอีก2บาท10บาทแล้วนะโดยยังไม่ได้แตะภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล10บาทต่อลิตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเงิน10บาทนะมันก็จะทำให้เกิดพลวัตต่างๆในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าของคนอื่นด้วย
3: เราจะมาสรุปปิดท้ายกันนะครับว่าจากการที่เราได้ไปถามความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในสภาและนอกสภาทั้งหมดทั้ง50เสียงเนี่ยนะครับกับประเด็นที่ว่าปรับตัวในภาวะน้ำมันแพงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร
2: ครับ
3: นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาอยากให้ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยในสภาเนี่ย7เสียงนอกสภาเนี่ย11เสียงนะครับที่เป็นร้อยละ36อันดับต่อไปครับใช้รถสาธารณะนะฮะนอกสภาเนี่ย10เสียงที่เป็นร้อยละ20
2: 20%
3: ครับอันดับต่อไปครับลดการใช้น้ำมันที่ไม่จำเป็นนอกสภาเนี่ย9เสียงที่เป็นร้อยละ18
2: ครับ
3: นะครับอันดับต่อไปขี่จักรยานเป็นไอเดียหลายๆคนนะครับในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงนะครับที่เป็นร้อยละ20โอ้นี่ก็เยอะ
2: เยอะครับเยอะ
3: นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับทางเดียวกันไปด้วยกัน
2: นี่แหละ
3: นอกสภา3เสียงที่เป็นร้อยละ6 เราจะมาสรุปปิดท้ายกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับของเด็กๆเนี่ย

0: จริงๆเขายังคิดได้นะผมว่าเนี่ยเขาคิดได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ
1: ่
0: นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดซับคิดซ้อนไงแต่ว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยบางทีคิดแบบชั้นเดียว
1: ใช่
0: แล้วผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าเด็กเนี่ยความคิดเขาแบบไม่เสถียรนะ
1: ไม่มั่นคงนะ
0: ความคิดแบบไม่มั่นคงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลองกลับมาดูนะฮะเด็กพวกนี้นะครับเขาคิดง่ายๆอย่างเงี้ย
1: แต่
0: เอาไปทำได้
1: ป้องครับ
0: โดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดหลายชั้นเกินไป
1: คิดซับซ้อนเกิน
0: คิดซับซ้อนเกินไปยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหันมามองกลับมาถามพวกเด็กๆพวกนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปโดยที่แบบว่าโดยพลการนะ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าเสียงของสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจและฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับสภาเสียงไร้เดียงสาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ
1: ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
0: สวัสดีครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์

0: ผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
1: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง17พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Thank you.

กมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างเสร็จดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางนึงทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิก

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

ชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟร

ย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและ

0: นี้หรือเป็น Champ of the Week เรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย่าย ังตื่
3: นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
3: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายค่ะ
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pupพิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพชรในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่ไหม
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ใช่
1: ค่ะปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคน ดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็น Champ of the Week นะครับมาถึงวันนี้นะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
3: I drink a pink light, you stop pink, when she stop pink, when she stop pink, when she stop pink, when she stop pink, she can she go like boom, boom, boom, she can she go like she stop pink, when she stop pink, when she stop pink, when she stop pink, when she stop pink, she can she go like boom, boom, boom, she can she go like
1: แล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
3: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
3: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะไม่เป็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเก่งครับเก่งครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
6: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
6: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000โอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโค้ดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโค้ดดิ้งเล่นง่ายและ

0: ด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างมั้ยฮะ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
3: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: แป๊บนึง
2: เดี๋ยว
5: หาย
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้จะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะนี่ยังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะคุณแม่ดีมากครับคุณแม่
0: ทำไมไม่ได
1: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับท่าสองอยู่นะฮะท่าสอง
0: แม่
1: แม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับโอ้โหเรียนแม่มาทุกชั้นเลยนะเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: าล่ะครับบางทีได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นล่ะครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อครับพิมตอนนี้นี่ให้ไหมคุณแม่คุณแม่ชักเต้นหน่อยชักเต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
1: ได้ไหม
2: อ่ะได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสลับ
2: สลับสลับ
0: เอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนจูรี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อครับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนจูรี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อะไรนี่นี่กดไปเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เอาใหม่
0: เอาเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ตบมือซึ้งโอเคอย่างนี้นะดูนะ
0: นี่นะดูนี
2: ่ตบมือซึ้งโอเค
0: โอ้ยได้จังเลยตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเค
0: ผ่านมา
2: ครับท่าแรกอันนี้สามใช่อันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อันนี้สอง
0: นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
2: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: ไม่ใช่ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
2: ยู่นี่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
3: เล่นกับไปเอ็ดที่ส
0: ี่ได้ไหม
2: ต่อเลย
1: อันนี้ท่าอะไร
0: ตอนนี้ท่าอะไรอันนี้ท่าแรก
1: พอแล
3: ้
1: ว
3: ที่สอง
0: ได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับรวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้า
1: สี่นะ
0: ไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อะคุณแม่หนูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่ไหม
1: ท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: บอดี้ลงต้องไปด้วยกันผมบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่
0: ไม่รู้เรื่องแม่เต้นเร็วเนี่ยใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
2: ไม่ใช่
0: ลอง
3: เปลี่ยน
0: ฝั่งเ
3: ร
0: ียนก็ไม่ใช่
1: ท่าแรก
0: เหมือนกัน
1: ท่าแรก
3: เด็กไหมเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันลุกยุกๆเนี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าใหม่
0: ดูใหม
1: ่เออท่าใดได้ท่าที่สองอะไรแม่
0: ฟอนท่าที่สองอะไรแม่
3: อย่างนี้
0: ใช่ไหม
1: อันเฟส
4: ข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท้าย
0: เล่นกันเป็นทีมมาตอนนี
1: ้แล้วเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: เจ็บเจ็บ
2: เลยไหม
0: ดูท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับนะฮะอย่ายอม

0: งนี้พิงกี้ซินดูรี่ยังทันตอนเลยฮะเอาละครับ
1: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับไปเลยนะครับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่ะไม่ไปกินพวกสุกี้ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปมานะครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารุ่มอร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเนี่ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนา

0: นาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
1: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
2: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: ชนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
0: เป็นชีวิตจริงของพี่มาเลยนะครับ

0: องค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่ว่า
0: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุ่นเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
1: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
0: ไม่อยากได้
1: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
0: คือมันสับสนนะคะหมอรุ่นไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
1: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
0: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
0: ดิฉันยอมรับผิดครับ
1: ครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
0: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดจะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบ

0: สมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทํางานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก
1: ็
2: รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
4: วันเว้นวัน
3: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกนะครับเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่าง

0: ต่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอาตูซีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวันหลวงพ่อสดน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ปีละก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณออนประภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะคร
3: ับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ

0: ครับผม
1: เล่านี่เต็มที่เลย
0: ใช่ครับ
1: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนี่ครับ
2: ขับรถ
0: โอ้นั่งบนรถ
1: ก็มีบ้าง
0: ก็มีบ้าง
3: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
4: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
3: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็แค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายนะครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าวๆ
3: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
4: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
2: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
4: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
2: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
4: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
2: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟน

0: ก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งใจแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
1: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
2: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: คือมีความเครียดเยอะนะคร
2: ับ
1: ม
2: ี
1: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
2: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
1: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
1: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
2: ผลเป็นยังไงชมกันเลยค่ะ

0: ั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไป

0: ช่วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
2: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือ
0: ได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลประจำวันพุธ24 มีนาคม 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสุรีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี้

0: ตอนนี้
1: ต่อไปด้วย
2: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
2: เจ็บอะไรเลย
0: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
2: มือเบาม
3: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
0: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
2: มือเบามือเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็ม

0: ลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
1: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยนะคะ
0: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
2: โอ้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณหตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
0: ิ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
0: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
2: แพ้วัคซีน
0: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
2: ้ได้เลยครับ
0: แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
2: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราด
3: ู
2: ฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
0: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
2: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็ไปแล้วล่ะครับ
0: ระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
1: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันนะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
2: ไม่มีครับปกติ
3: ต้องพูดไม่มากเสมอดีนะ
2: ชาอยู่แล้วครับ
0: ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
2: ค่ะ
0: ทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได้
1: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออบนี้ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่ถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
0: ค่ะ
1: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ้าง
3: ทีละคำถามก่อน
1: ทีละคำถามนะ
3: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
1: ้
3: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เดี๋ยวมัน 22.9
1: เอเชีย
3: ใช่ใ
0: ช่อุ่นคนเอเชียต่างกันไหมอาจารย์คะ
3: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
0: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
3: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
0: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
3: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
1: 58
3: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
3: ต้องไม่เกิน23
1: ถ้าเกิน23ถือว่า
3: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
3: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
2: ปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่า
0: น้ำหนักเยอะ
3: น้ำหนัก
0: ตรงไปตรงมา
2: ครับ
0: ทำงานหนัก
2: ผมจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
0: ป้าอ้วนป้าอ้วนแต่ลุงอ้วน
3: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
0: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าเหรอ
2: กันจริงๆนะคร
0: ับอายุ
2: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ก็ได้เชียร์พันธุกรรม
2: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
0: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะ

0: บอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศอ่ะประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
1: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ8ถึง10แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
2: เหงื่อออก
1: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
1: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่างหากเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค
0: ่ะค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
1: ่ใช่ใช่เนาะส่งข้อความมา
0: ใช่ส่งข้อความมาเช้านะคะ
3: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับ2ลิตร3ลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็ปกับตัวเลขนะครับ
2: เป็นเซนส์ของเรา
3: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
2: ร
3: ีแลกซ์นิดนึงฮะ
2: เขาไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วว่าอาจารย์
1: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
2: และบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
3: ใช่ใช่
2: อาจารย์
1: มันยาก
3: ค่ะมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
0: มันจะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตายแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่าเครียดอย่างนี้ดีกว่าน
2: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80อาจารย์
3: นึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
2: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
3: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
2: ับ นี
3: ่
2: ไง
3: ได้นะครับ
2: ได
3: ้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพันชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
2: 167
3: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
2: พอได้พอได้ค่ะ
3: ความดัน130โอเคนะอาจารย์
1: คร
3: ับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
1: ครับ
3: ดูตัวบนตัวบนเน
1: าะน้ำตาล120นี่อาจจะ
0: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: 140ไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100อันนี้120
3: ค่ะแล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูก

0: พรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราก็ใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมด มีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญกันและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
2: หลายสิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่
2: กำลังใช้พอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
0: ใช่แล้ว
2: ก็ไม่เครียดนะคะ
0: ครับผมประมาณนี
2: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
3: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
2: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000
1: เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
3: ตามปกติ
0: เดี๋ยวให้จันเอิญตอบดีกว่า
3: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000-150,000 ถึง 400,000
2: อันนี้คือเยอะ
3: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
2: ค
3: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
2: ่
3: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
2: ะ
3: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
2: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
0: ใช่ครับ
2: ใช่
3: เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
0: สูงเยอะมากกว่านี้
3: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
2: ค่ะ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
2: ม
0: ันเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
2: ค่ะนะคะ
0: เท่านั้นเองครับ
2: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
3: มียาที่ช่วยดังนั้นอยู
2: ่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
2: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
0: ใช่ครับผมโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่า

0: ไขสันหลังมันถูก
1: ทับ
0: ด้วยเส้นประสาทครับผม
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วให้คุณลภาพรไปหาคุณหมอ
0: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
3: เราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
1: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
3: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยมานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ปีเตอร์แล้วอาจารย์ได้คนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
0: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักแล้วกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
3: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
0: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
1: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
0: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
3: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
0: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นรูมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
3: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
1: หรือยกเวทในน้ำเขาจะดีมากเลย
0: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะครับ
1: แต่ไม่หนักจนเกินไป
0: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
1: พยุง
0: เราด้วยน้ำหนักเรา
3: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
0: ้ได้
3: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
1: หลายยี่ห้อ
3: ก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
1: เช่น
0: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
1: ครับพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สึกหรอ
0: ใช่ใช่ต้องสร้างมากนะครับ
3: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่เนี่ยคืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่
2: สามารถมาตรวจรักษาได
3: ้
2: เลย
3: นี่เกิดกันข้ามโลก
1: ใช่นะคะเลย
2: จากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
1: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77

0: ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
1: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
0: ้
1: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
0: ค
1: ่ะแต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
0: ใช
1: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
0: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงสูงเลยแหละ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ
0: ้
1: าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้จี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
0: ปลายเหตุ
1: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
0: ้ะ
1: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
1: ก็จะมีความเสี่ยงได
0: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้แล้วหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
1: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
0: ้แล้วแต่
1: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
0: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่หนึ่งข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
2: ยา
0: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
2: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
3: อันนี้ขอถอนหายใจ
0: ย
3: ัง ไง
0: อาจารย์หมอเอิ้งนี่มาโน้มน้าวยังไงอันนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: ใช
1: ่
0: ใช่ป่ะ
1: เล็กๆเลยทีเดียวเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลต่อพวกกระดูกอะไรอย่างน
2: ี้มีไหมอ
0: าจารย์
3: มีครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมคือกรดคาร์บอนิก
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
0: เพราะว่าแค่ฉีด
3: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคน
0: ค่ะ

0: ว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
0: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
1: ทานอันนี้แทนซี่อย่าง
0: เงี้ยครับผมฮะเพราะจริงๆแล้วน้ำอารมณ์ที่มีความหวานก็2เท่าเลยนะครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรดนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การ
1: เดิน
0: นะคร
1: ับ
0: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้หรือเดินในสวน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
1: ใน
0: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
1: เป็นคล้ายๆโฟม
2: นูดเดิล
0: ใช่
1: เป็น
0: นูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
2: แล้วพวกปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
0: ครับแต่ขนาด90กว่า
1: ก็ถือว่าโอเค93
0: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
1: เ
0: ป็นตัวตะล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
3: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
2: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
0: ใช่
2: ไ
0: หม
1: เพราะระยะอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางท
2: ีตัวคนไข้เอง
0: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้เลยอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
2: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
0: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
1: กดด
0: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
1: ผู้ชายจะไม่
2: คนดื้อนะไม่ได้ผล
1: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
1: ชอบเฉยเฉย
2: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
1: ตรวจสุขภาพก็ดี
2: มันอาจจะเริ่มมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
1: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
2: ว่าเป็นเองมันก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
3: ลูก
0: มีลูกไงมีลูก
2: ลูกอาจจะลองได้คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
0: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
2: เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
1: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะจะไปได
2: ้ค่ะ
0: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
2: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
0: นิดนึง
3: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
2: ส่งข่าวด้วย
1: คุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียน
2: แบบเผื่อบางคน
1: ใช
2: ่
1: พวกเรานี่แหละลองเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
2: คุณกุ้ง
1: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่า
0: อ
1: ย่ากินแสลง
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย็น
1: ในช่วงแรก
0: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่

0: นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
1: ไม่เหมือน
0: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยมีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยดันก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอย
1: นั่นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
0: ้
1: าเราไม่อยากจริง
0: ๆ
1: ฉีดสเตียรอยมันอันตรายไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นอักเสบละกันนะครับการฉีดก็คือทำให้หนึ่งทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยนะครับสเตียรอยไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
1: ะ
0: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหารสลายไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
0: ไม่มีย
1: ูริก
0: ไม่มีตรงนั้นเป็นอีกโรค
2: ยอดผัก
0: นั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
0: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะนะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
2: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะมีความแตกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
2: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
2: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเนี่ยก็ได
1: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
2: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล
2: ็กจะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
1: ะ
2: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะคุณกิตติ มีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย
2: ์ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขามีการ
2: ที่มีการทำในผู้สูงอาย
1: ุวิจัยในผู้สูงอายุ
0: ครับผม
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องเป็น AstraZeneca
2: AstraZeneca ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเรายังมีอยู่2ตัวในประเทศไทย
1: อย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือ Sinovac
2: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60 up AstraZeneca เขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
2: ตามอายุ
3: นะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่ขอเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
1: หมอไทยเก่งนะคะ
3: แต่เขาจะหายแห้งเลยเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์หรือยาเป็นเรื่องยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.เ
2: ปิดประเทศไทย
3: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
1: ทาใช่ไหม
2: คะจริงๆแล้วทาทาน
3: ะทาค่ะอาจารย์บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
2: นี่
3: บอกว่า
2: ซื้อยา
3: น่าจะซื้อทาเอง
2: น่าจะก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
3: เพราะว่าการทายามันไม่ได้
2: เข้าไปถึงเล็บหาคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
3: รับประทานยาดีกว่า
2: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
3: ๆ
2: ทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
2: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีเป
3: ็
2: นต้นไปเลยทีเดียว
3: บอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
2: มันจะผิดรูป
3: ใช
2: ่
3: ไหมคะ
0: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
3: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
0: ์เล็บไม่ใช่เล็บไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: ครับ
1: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
2: อ๋อ
1: ไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
0: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
3: ับ ไม่อาจารย์เส้นผมไม่เคยบวชพระแต่ว่าไม่ได้โกน
1: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
0: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือนะครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล
2: ้
0: ว
2: ก็คือต้องตัดเล็บก่อน
3: ให้เรียบ
0: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
1: เล็บนะคะคือเล็บ
2: ค่ะภาษาไทยกันด้วยนะคะ
0: ภาษาบาลี
3: ภาษาบาลี
0: ภาษาบาลี
1: ซึ่งก็คือได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
0: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
3: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
0: ค่ะใช่
3: อย่ามาหาอาจารย์กระดูก
0: พอได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
3: จุด
0: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
2: แล้วก็ถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราผิวหนัง
0: หมอผิวหนังก็หมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วไปนี่แหละ
3: ค่ะ ไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
1: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะ

0: กันน่าจะทรานซีนนะคะคาดเดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
1: ค่ะ5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
2: เป็นเม็ดหรือเป็นเม็ดเขาบอก
1: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไหมจะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
0: หรือเปล่า
1: ค่ะหมายถึงถ้าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจารย
0: ์คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกักความเครียดและทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารมันก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
1: คือหายละ
0: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
1: หมดไปละ
0: หมดไปกลับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
0: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วงมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามนอก
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
2: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าคนอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
3: อาจจะเพราะอะไรอาจารย์มั้ยช่วง
2: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะ
1: เสร็
2: จใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
0: ก็คือนอนติดเตียง
2: ครับก็เรียกว่าโรคติดเตียงนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษา
2: fast track ใช่
1: มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
2: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
2: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
1: ตัวเอง
2: คือจะเล่าให้ฟังที่สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
0: ก็ลงมือทำ
2: ใช่ครับใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริ ง
1: ไม
2: ่
1: ได้น
2: ิ
1: ดคือไม่มีก็อยู่ได
2: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถ ีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้วกัน
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
1: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
1: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยมันไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
2: ๆคือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
1: มีรายละเอียด
2: ใช่เป็นรายละเอียดแล้วมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะด้านล่าง
3: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
1: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
2: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
1: ต้องก้ม
2: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
1: วอลผนัง
2: ครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
1: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
2: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
1: ตื่นมาแล้วปวด
2: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
0: ถ้านอน
2: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวป่า ตัวบ่านะครับบ่า
1: ไหล่บางคนหนุนแต่ศีรษะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ

0: งยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
1: ก
0: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วยก
2: ็จะช่วยจากคอแล้วแต่เริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
1: ตัว
0: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
1: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
2: แข็งไป
3: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยังยิ่งซื้อออนไลน
3: ์ใช
2: ่จบเราไม่ถูกว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
1: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันอาการ
1: เง
0: ยหน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะฮะ
2: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
0: ์
2: อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
1: ปวด
0: ล้าไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
3: นะ
0: ครับ
3: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
1: น
3: ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
1: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
3: ไปดูหมอน
1: เฮ้ยฉันปวดคอเป็นพะหมอนค่ะ
3: ดีนะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้ออาจารย์หมอ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากขอบคุณมากและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
3: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกระดาษค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: าวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่ค่ะมาเลยเร็วๆๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาศูนย์หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่สองนะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มัน
2: จะไม่เสียเวลาม
4: ันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: อ๋อตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส่
0: อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
5: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
5: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
5: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
5: ันนี้ก็จะเป
4: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ใกล้ตู้กัน
0: อ
5: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้า
0: ครับ
5: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ทำเป็นบ้านบ้านตอนคืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
4: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
4: เก้าอี้กับโต๊ะ
0: อ
5: ันนี้ก
4: ็
2: นี่กระเป๋าเป้า
5: อันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
5: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
4: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อย

0: แล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกอ้าวเล่าเรื่องหน่อยครับ
1: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผลอตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
1: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
0: ้โอ้โห
1: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
0: ไปอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สัตว์พวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
1: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
3: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะ
1: นับสี่อยู่ไหนนับสี่อยู่ไหน
0: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝด

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงนี่เมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย
4: ์ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ 7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
7: โยเย
3: หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
7: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: なんとあらいな。
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จชัยโย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
3: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงๆเหรอขอบใจ

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: ก้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้โหเห็นแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเสียงอะไรกันอ่ะก้อนนั้นไง

0: คนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยมีใช่แล้วหน้ามันทันทันสวยแล้ว
1: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วรอดแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
3: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
4: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
3: อืม
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราช่วยช่วยด้วย
0: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ
2: ฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
5: ีคนมาช่วยแล้ว
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด
0: ้
6: วย
0: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
7: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
2: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
0: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรอมั้ง
2: ก็คงจริงของนายนะ
8: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยแล้วรีบถ่วยพวกหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
9: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
10: ไม่มี
7: มองได้ออกไปนานแล้ว
11: อ้าวเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
0: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
8: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่สามเล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
7: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
0: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
8: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
4: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
3: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
4: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
3: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
3: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
4: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
3: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
4: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
3: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
4: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
3: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
4: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
3: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
4: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
12: เข้าสิ
4: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าด้าน
2: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
4: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
3: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
4: เห็นอะไร
3: หินมันขยับได้แน
4: ่ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
3: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
3: นายดูดีๆสิ
4: ไหนฮะ

0: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
1: ถึงแล้วที่นี่ละ
2: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
3: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เนี่ย
1: ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
4: ทุกคนเฮ้ย
5: ทุกคน
4: ทุกคน
2: พวกเรามาช่วยแล้ว
5: เรามาช่วยแล้ว
2: ไหนนะ
5: ไหนนะ
2: มา
5: แล้วไหน
6: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
2: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
6: ทำไมเหรอ
2: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
6: ก็นายน่ะสิ
2: ฉันเหรอ
6: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
2: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์ย้อยจริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะ
6: ก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ่ะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
2: ไหนเออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบ
6: แฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
2: แปลว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะเอาไงดีล่ะเอื้อ
6: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
2: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: เอาละ
1: ฮึบพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับ
0: ย้ายว้ายตะเถนหก
1: แหมเสียกริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับ
0: โอ้ยอย่าสิครับโอ้ยคุณแม่ทวงโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพเลยอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
2: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราแห่งเงากันเถอะหัวจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
3: เสียงจะพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
2: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
0: ข้างบนนี
2: ่ฮะน้อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพวกล่า
0: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
2: เฮ้ยเจ็บใจนะ
1: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะคราวนี้นายโดนแน
2: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
0: ฮะน้อย
2: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
0: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
4: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
0: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
0: หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนหยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: โอ้ฮะโอ้
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว

0: ขอต้อนนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
1: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
2: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
1: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
3: แครอท
4: แครอท
5: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
6: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
1: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
0: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
7: โยเย
5: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตา
6: ฉากและฉาย
0: นับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือพบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: แสนแตนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆนะคะวัดไปทั้งหมด8เซนติเมตรด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทะแยงแบบนี้เหมือนพี่โบ๊ทก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบ๊ทก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้อันน้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูป

ป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศครีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้ฐานของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์กจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะ

วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะปิดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะนี่ข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะน้องๆโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาในการวาดรูปลงไปนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยและทีนี้ก็ต้องมีขนออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูแล้วเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากทีนี้เนี่ยพี่โบ๊ทก็จะบานน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบ๊ทก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจในHidden Channelพี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องสองมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์คจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปถ้าน้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะลากจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเมื่อน้องๆทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกบด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะเอากระดาษลังที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษลังอีกแผ่นหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้เราก็มามาร์คจุดค่ะแล้วก็ติดกาวกันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่ง

สำหรับกล้องสองมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างนึงที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องสองทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องสองทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแต่ถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะมาถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วนี่น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนส์เราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องสองทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยสิว่าทำอะไรกันอยู่นะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทลายกาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

ียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิลซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่

0: ื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: ไป
2: เนี่ยมันเขาทุกเม็ด
1: ฉันพองซัก

0: ขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

รักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งๆเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์